0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:00 น. นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนราธิปโผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจปูทรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว การป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
6: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
5: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
7: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
5: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2.40 บาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
0: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาพยุทธรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริข ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2 ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า$100ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
1: ายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5 ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25 กรกฎาคมนี้เวลา15:15 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนทุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8 คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยูตะวาตานาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจอง

0: เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสปิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเอา1พายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ

0: welfare.mof.go.th 2. แอปพลิเคชันทางรัฐ 3. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 4. ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็น ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
11: สวัสดีค่ะคุณตติยพัฒน์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
12: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
11: ะ
12: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็น lifelong learner นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
11: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
12: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิ์สวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
11: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิ์ตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
12: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานะภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ทรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
11: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
12: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกล.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกล.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
11: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
12: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกล.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
11: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
12: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกทั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งหรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
12: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
11: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
17: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
16: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
18: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
16: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึง ชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
19: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกประหลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
20: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกระบวนการเวชมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขนี่เป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือเพราะนั่นหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
19: ผลสำรวจพบมีนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียน รายงาน
7: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
0: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแกรงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแกรงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแกรงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
21: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแกรงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่สวนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการเมืองการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
0: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
23: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
24: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทูลชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณรพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับมีข่าวสารสุดสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะครับแล้วก็มีการข่าวสารออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าครม.นะนะครับแต่ว่ามีข้อสรุปออกมาว่าจะนำเรื่องราวต่างๆเข้าครม.นะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผู้ที่ถือครองรถเก่าหรือว่าในกรณีที่เป็นนักศึกษาของสกร.สกร.ก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่ากศน.เป็นการศึกษานอกระบบนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ให้จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของรายได้หรือว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะปรับในส่วนของตรงนี้ไปนะครับจะมีการที่จะทำให้เข้าสิทธิ์เข้าเกณฑ์ในครั้งนี้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการขยายด้วยเนาะขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคือตอนแรกเนี่ยผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เป็นคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพาส 60-40 แทนใน2เดือนหลังนะครับหลังจากหมดสิทธิ์ในช่วงของการคัดกรองรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับทางในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวในวันนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราจะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแอบงงนิดนึงพายุจะเข้าหรอนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาอีกแล้ว
2: ใช่เมื่อช่วงเช้านะคะตีห้าเดี๋ยวค่อยไปลง
1: รายละเอียดกันนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับน้องป่านครับ
2: ค่ะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.com ค่ะระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับไปร่วมช็อปร่วมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจัดโดยทางรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับโดยทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองนะครับซึ่งก็มีการย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำตระการตากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอดทั้ง8วันนะครับตั้งแต่24ไปจนถึง31กรกฎาคม2569เลยนะครับก็มี5พื้นที่ด้วยกันนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าของวันนี
2: ้
1: ยาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็จะมี5จุดด้วยกันที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับวันที่26นะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการทำพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์จำนวน222รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรวมถึงจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีการไปร่วมกิจกรรมในศูนย์จุดตรงนี้นะครับป้อมมหาการนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจุดดังกล่าวนะครับมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็ผมก็สนใจอยู่นะนะครับไปร่วมฉีดกันได้บริการฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถนำไปทำดังกล่าวอย่างที่เราบอกไปนะครับไปทำหมันหรือว่าฝังไมโครชิปได้นะครับในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดนะครับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารนะครับมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองและร้านค้างานค้าสุดสร้างสรรค์นะครับไปร่วมสนุกกันได้รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดและศิลปะร่วมสมัยด้วยอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถนนคนเดินคลองหลอดอ่ะอันนี้ก็จะใกล้ๆกันนะครับบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับมีศูนย์รวมของดี50เขตในกรุงเทพมหานครนะครับคือทุกเขตเนี่ยจะมาร่วมจำหน่ายสินค้านะครับตลอดทั้งจุดนี้เลยนะครับบริเวณถนนคนเดินคลองหลอดนะครับไปซื้อไปช็อปกันได้นะครับแล้วก็ไปชมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีตลอดงานได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างก็จะมีภาพวาดภาพศิลปะนะครับชมศิลปะผลงานสตรีทอาร์ตตลอดทั้งสองฝั่งคลองแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงด้วยนะใครที่ยังไม่เคยดูหนังกลางแปลงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับ
2: ใช่ค่ะดูยากนะคะ
1: หาดูยากแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดคือเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจผลิตในส่วนของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการฉายหนังกลางแปลงเนี่ยค่อยๆลดลงไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนขนาดโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็คือเรียกว่า
2: คนน้อยเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: คนน้อย
2: เพราะว่า
1: คนไปดูสตรีมมิ่ง
2: ใช่
1: ไปดูสตรีมมิ่งหรือว่าไปดูในส่วนของออนไลน์เยอะนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนี้อีกครั้งนะครับย้อนยุคไปกับวานๆกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่เป็นบรรยากาศดีๆอย่างนี้ที่คลององอ่างนะครับแล้วก็มีตลาดสตรีทฟู้ดด้วยอีกหนึ่งจุดคือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมนะครับไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและก็การแสดงทำน้ำนะครับรวมถึงร้านอาหารมากมายนะครับที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเชิญชวนทุกท่าน 24-31 กรกฎาคม 2569 นะครับมาสนุกสนานไปในช่วงวันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาวอีก3วันในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองได้ดีเลยทีเดียว
1: ใช่
2: ก่อนหน้านี้นะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นพิธีกรงานนี้
1: เรียกว่าเราถูก แคนเซิล
2: จริงๆมันก็มีกระบวนการ
1: กระบวนการต่างๆจริงๆเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือตอนแรกเราอาจจะได้ไปในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แทนนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสิ่งงานนี้เป็นงานที่ดีนะครับเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วก็จะเปลี่ยนบริบทไป
2: จากเที่ยวแทน
1: ถูกต้อง
2: เป็นนักท่องเที่ยว
1: จากพิธีกรจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวแทน
2: เออนะซึ่งแต่ละโซนที่พี่นัทเล่าให้ฟังเนี่ยคือน่าสนุกทุกโซนเลยนะใครที่ชอบแบบสายวัฒนธรรมนะคะนิทรรศการร่วมสมัยศิลปะอะไรเงี้ยก็มีนะใครที่ชอบเดินรับประทานอาหารอยากรู้ของกินของฝากอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ชอบเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวก็มีเหมือนกันนะคะส่วนที่พี่นัทบอกน่าสนใจคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนไปเลยนะ
1: ใช่
2: ตีละเข็มนะคะ
1: ถูกต้องและช่วงนี้เนี่ยคือเห็นหลายๆคนไม่สบายเยอะ
2: ใช่
1: นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดก็กลับมานะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตรงนี้ฟรีด้วยก็ควรจะไปฉีดกันนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ป้องกันกันไว้จะได้ไม่เกิดความรุนแรงในภายหลังครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะช่วงตีห้า
1: ครับ
2: มีประกาศเตือนออกมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นฉบับที่2แล้วผลกระทบนะคะตั้งแต่26ถึง30กรกฎาคมนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมที่พาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันค่ะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะช่วงนี้นะคะจนถึง30กรกฎาคมควรงดออกจากฝั่งค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนพายุโซนร้อนโนอึนนะคะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันนี้นะคะ24กรกฎาคมคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วง25แล้วก็26นี
1: ้
2: แต่ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าใครจะไปที่จีนหรืออะไรเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะดูสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เตือนมานะอยากจะให้พี่น้องประชาชนวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงระวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ด้วยนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับตรงนี้ต้องติดตามกันไว้เพราะว่าอย่างที่บอกคือแม้ว่าพายุโนอึนเนี่ยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยแต่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะมีผลกระทบก็ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าคือถ้าสมมุติว่ามันมีหย่อมความกดอากาศเข้ามาเนี่ยฝนก็จะตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ของทางฝั่งตอนภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีประกาศออกมาเราก็เริ่มหวั่นแล้วนะครับว่าจะโดนอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหมเนี่ยเราเห็นได้เลยนะ26กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนที่ตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีและก็ฝั่งกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้เป็นการคาดการณ
2: ์
1: อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็ติดตามเฝ้าระวังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงนี้และก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้กันเข้ามาแล้วกับการเคาะเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเรามีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วแต่ว่าพอมีการประกาศผลออกมาเนี่ยจากที่ลงทะเบียนไป18ล้านกว่าคนนะเหลือเพียง9ล้าน5แสนคน
2: ครึ่งหนึ่งอ่ะ
1: ครึ่งนึงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือพอหลายๆคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้าน3แสนคนแล้วการให้เหตุผลต่างๆเนี่ยก็มีแบบบางอันก็ชัดเจนบ้างบางอันก็ยังคลุมเครืออยู
2: ่บางอันก็อาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริง
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเกณฑ์ตายตัวก็จริงแต่ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเกณฑ์เนี่ยตายตัวจริงนะแต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนจนไม่จริงในกรณีของเกณฑ์ที่รัฐบาลบอกออกมาน ะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำไปปรับในเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้ากระทรวงโดยทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยมากว่า13ล้านคนเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วนะครับก็จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกับปัญหาของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ยากจนจริง
2: ค
1: ือบางคนเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเข้าเกณฑ์แต่ตอนนี้เนี่ยคือมีงานทำหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการปรับนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปรับมา 4-5 ปีนะครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบมากว่า2ล้าน3แสนคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับก็2ล้าน3แสนคนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้แล้วก็มีการประกาศผลอย่างชัดเจนออกไปแล้วนะครับกระทรวงการคลังเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนทั้งบริษัทหรือว่าเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวตนจนทำให้เสียสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็มีการสั่งการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกเปิดจุด One Stop Service ในการทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนะครับเข้าใจและก็จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนนะครับท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้นะครับรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับที่มีการนำเสนอเข้ามามีการนำมาวิเคราะห์นะครับจากข้อเท็จจริงต่างๆความผิดพลาดต่างๆในระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะมาคัดกรองให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ได้วางไว้เดี๋ยวรอติดตามนะครับในการประชุมครม.วันที่27นี
2: ้
1: นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของทางกระทรวงการคลังนะครับกับในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับก็เป็นในการขยายสิทธิ์ทบทวนต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมออกมาด้วย
2: ค่ะซึ่งทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะมีการออกมาเปิดเผยการประชุมนะคะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะครั้งที่10นะคะก็มีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะเป็นประธานซึ่งที่ประชุมนะคะมีการทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับ
2: ก็จากการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีหลากหลายกรณีนะอย่างกรมการขนส่งทางบกนะคะก็คือเรื่องของสิทธิ์กรรมสิทธิ์การถือครองรถนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการถือหุ้นนะคะการเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่ก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะในกรณีที่มีคนทำประกันนะคะหรือว่าทำประกันเอาไว้แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่ให้ขอทบทวนสิทธิ์นะก็คือ17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยคือมันมีหลากหลายกรณีแล้วมันเยอะมากคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะคะที่ประชุมเลยมีการขยาย เวลาสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์นะคะทบทวนส
1: ิ
2: ทธ
1: ิ
2: ์ทบทวนสิทธ
1: ิ์จะอุทธรณ
2: ์ถึง30สิงหาคม
1: ก็คือ30กันยายน
2: 31สิงหาอันนี้คือเป็นทบทวนสิทธิ์นะทบทวนสิทธิ
1: ์
2: เดิมเนี่ย31กรกฎาคมทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางหลักของโครงการนะคะก็จะมีเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐ

0: รับต่อส่วนกลุ่มใหม่เดี๋ยวจะได้รับ1ตุลาคมนะคะพร้อมกันส่วนใครที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ายื่นได้แค่31กรกฎาคมขยับไปเป็น31สิงหาคมนะคะผ่าน5ช่องทางได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วก็อีก1เรื่องนะครับนั่นก็คือการขยายในส่วนของการวางเกณฑ์ต่างๆนะครับความแม่นยำต่างๆความครอบคลุมและก็สัดการสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนที่จะมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับจึงเห็นควรกำหนดแนวทางทบทวนข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเกณฑ์ถือครองรถนะครับตรงนี้นะครับมีการสรุปออกมาแล้วนะครับให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ที่ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีอันนี้สำหรับรถยนต์นะรถยนต์ที่มีพวงมาลัยขับนะครับอันนี้20ปีถ้าเก่าเกิน20ปีเนี่ยถือว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์นี้และก็รถจักรยานยนต์นะครับถ้าเป็นรถจักรยานเก่าที่มีการใช้งานเกิน15ปีถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีที่มีการจำหน่ายรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ให้กับผู้อื่นแล้วแต่ไม่ได้แจ้งโอนต่อหน่วยงานนายทะเบียนหรือว่าเป็นการโอนลอยไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทบทวนสิทธิ์ให้และก็จะปรับเกณฑ์ให้มีอยู่ในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและอีกหนึ่งเกณฑ์อันนี้เป็นประเด็นสำหรับใครที่เป็นนักศึกษาของสกร.นะครับคือเป็นคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไปเรียนของสกร.นะครับไปเรียนเทียบวุฒิตรงนี้นะครับก็จะให้มีการปรับปรุงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือไม่เข้าเกณฑ์เลยคือคุณเป็นนักเรียนปุ๊บคือโดนตัดเลยโดยที่ไม่ดูอะไรเลย
0: ใช่
1: มีเป็นนักศึกษาเหมือนกันคือไม่ให้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ที่ศึกษานอกระบบอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเรียนสกร. อยู่อันนี้กลับมามีสิทธิ์อีกครั้งนะครับอีกหนึ่งกรณีคือกรณีของผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงนี้นะครับก็ให้ไปปรับปรุงไปจะได้รับสิทธิ์กันนะครับแล้วก็กรณีที่4นั่นก็คือบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับก็ให้ไปปรับปรุงข้อมูลขอให้มีการบัญชีตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยหรือว่าหลักทรัพย์เนี่ยที่คำนึงมีการเคลื่อนไหวของบัญชีถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีคุณก็อาจจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้ได้นะครับคือไม่ได้มีการทำธุรกรรมต่างๆอะไรเกณฑ์การใช้เงินต่างๆเนี่ยคือยังอยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่จะมีการปรับในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่มีการพูดคุยกันในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการออกมติออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้ก่อนนะครับให้ครม.อนุมัติจะได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการเปิดให้สนับสนุนผ่านกลไกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมาบริการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมาดูแลตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือในให้ตรงจุดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการบริการไปแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EKYC ก็จะมีการสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับบุคคลท่านไหนที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนที่ในส่วนของธนาคาร5ธนาคารของรัฐตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เป็นบัตรเดิมนะตั้งแต่โอ้โหปี
0: นานมาแล้ว
1: 65มาเนี่ยนะครับตรงนี้สามารถใช้ต่อได้ไปจนถึง
0: 30กันยา
1: 30กันยาก็คือสิ้นปีงบประมาณนี้อีก2เดือนที่เหลือคุณสามารถนำบัตรเนี้ยไปใช้ใจ่ายในร้านธงฟ้าได
0: ้
1: หรือว่าร้านค้าที่ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ
0: ์
1: คือตอนแรกจะสิ้นสุดเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้ว
0: ใช่สิ้นเดือน
1: สิ้นเดือนนี้แล้วแต่ว่าขยายเวลาไปอีก1เดือน
0: ถูกต้อง
1: นะครับขยายเวลาไปอีก1เดือนคือ31สิงหาคม2569
0: ค่ะ
1: นะครับหลากหลายสถานที่ที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็ไปใช้บริการกัน
0: ค่ะ
1: นะครับใครที่จะมีการทบทวนหรือว่าแจ้งว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ คนที่จะมีสิทธิ์ในการรับครั้งนี้เข้าเกณฑ์นะครับก็ไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือการปรับเกณฑ์ต่างๆสรุปง่ายๆก็คือรถเก่า20ปีที่เป็นรถยนต์
0: อ
1: ันนี้ก็คือมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับส่วนรถจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับ

0: ็ในเรื่องของการผ่อนผันรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระอยู่ภาระทางการเงินต่างๆก็ไปทำเรื่องไปนะครับก็จะมีการมาปรับเปลี่ยนใช้ส่วนสกรนักเรียนที่เป็นนักศึกษาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ
1: ์มาตรฐานอยู่แล้วกำหนดเอาไว้
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้หลักทรัพย์ต่างๆตรงนี้นะครับไปทำให้เรียบร้อยนะถ้าคุณไม่ได้มีเรียกว่าธุรกิจคุณไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับหรือว่าในส่วนของเกณฑ์หลักทรัพย์ต่างๆของคุณบัญชีต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วไปแจ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็จะได้เกณฑ์กลับเข้าสู่เกณฑ์อีกครั้งเขาก็จะคืนสิทธิ์ให้คุณในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบนี
1: ้
0: นะครับติดตามกันต่อเนื่อง
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: รอวันจันทร
0: ์วันจันทร
1: ์เพราะเป็นมติครม.ออกมาอีกทีนึงนะคะ
0: ครับ
1: เราก็จะได้ความชัดเจนแล้วอย่างใครที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะอุทธรณ์ไม่ทันจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไม่ทันเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วอ่ะพี่โรนัทแต่คือตอนนี้เนี่ยทันแล้วนะอีก1เดือนเขาขยายให้เผื่อแบบใครแบบว่าไม่อยากจะไปขอหลักฐานแล้วหรือว่ายังไงบางทีกับเงินที่ได้มาช่วยเหลือเนี่ยจะคุ้มไหมกับการเดินทางแต่จะบอกว่าสิทธิ์ของเราอะนะคะ รักษาเธอเนาะเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะจัดเป็นศูนย์ one stop service ในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรก็ตามต่างๆนะคะ
0: อย่างกรณีไทยช่วยไทยพลัส60 40คือหลายคนกังวลพอไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุ๊บกลายเป็นว่าจะทำยังไงจะสมัครทันไหมหรือว่าเขาจะเชื่อมต่อข้อมูลยังไงเราจะต้องไปกดยืนยันตัวตนไหมหรืออะไรไงคือตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหลังจากนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40คือคนละเรื่องกันแล้วนะครับก็จะมีการขยายระยะเวลาในการใช้บัตรให้จนถึงกันยายน2569เลยนะครับ30กันยายน2569และก็ในส่วนของผู้ที่จะได้สิทธิ์ใหม
1: ่
0: ผู้ที่มีเกณฑ์ว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วอีก2ล้าน3แสนคนที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอกนิติบอกไปนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์รวมถึงยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับก็จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ย1ตุลาคมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านพาณิชย์นะคะก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะในกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าอาจจะโจรจริงๆนะก็บางทีอาจจะโดนแอบอ้างมีโนมินีหรืออะไรมันก็มีหลากหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณภูนพงศ์ในยนาภากรจากกรณีที่มีการตรวจสอบนะคะท่านบอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยพบผู้ลงทะเบียน 122,324 รายมีชื่อเป็นกรรมการนะคะเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักการของโครงการนะคะซึ่งคือถ้าเรามองเข้าไปปกติเนี่ยคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น
0: อ
1: ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่คนจนถูกไหมคะ
0: ค
1: มองเผินแต่ว่าต้องมองลึกลงไปในเหตุผลว่ามันจริงหรือเปล่า
0: เ
1: ขามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคือเจ้าตัวเขารับรู้ไหม
0: หรือว่ามีการเอาแอบอ้างนำชื่อไป
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนนึงเนี่ยระบุว่ามีชื่อนะคะคืออย่างที่บอกเลยอาจจะถูกแอบอ้างเป็นนอมินีข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรก็ตามต่าง
0: ๆ
1: หรือบริษัทไม่ได้นำชื่อออกนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ถ้าใครจะขอทบทวนสิทธิ์นะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนกลางหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันสิ้นสุดล่าสุดก็คือที่มีการประชุมนะคะเขาก็บอกว่าจะขยายให้จนถึง31สิงหาคมแต่เดี๋ยวรอความชัดเจนวันจันทร์หน้าอีกทีนึงนะคะให้ครม.มีการประกาศออกมานะคะซึ่งใครที่อยากจะไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปตรวจสอบได้นะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขาจะมีการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์นะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย3วันที่ผ่านมาเนี่ย คนเข้ามาขอเอกสารขอทบทวนสิทธิ์กว่า700รายเลยนะในกรณีนี้
0: นี่แปลว่าหลายคนเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็คือในพื้นที่ของทางฝั่ง พาณิชย์นะครับยังไม่รวมกับในส่วนของทั้งกระทรวงการกระทรวงคมนาคมนะหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้จนจริงๆนะครับกลุ่มเปราะบางจริงๆจะได้รับสวัสดิการนะครับส่วนใครที่มีปัญหาจะไปลาออกอย่างนั้นอย่างนี้นะที่แบบว่า
1: เรื่องเรียนนะ
0: เรื่องเรียนนะอันนี้หยุดก่อน
1: เดี๋ยว
0: รออีกสักพักหนึ่งนะครับวันจันทร์นี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนของเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าครม.ก็จะมีการประกาศออกมาอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนไหม
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติน
8: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ 8:36 นาทีครับเมื่อกี้เราผิดคิวนิดนึงเพราะเหมือเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังดูว่าคอมเมนต์ไหลเร็วมากน้องป่าน นะครับตั้งแต่โอ้โหเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะขอบคุณมากมากเลย
1: ต้นรายการเลยนะ
0: ค
1: ะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีคุณประภัสค่ะอรุณสวัสดิ์ทั้งสองพี่โดนัทกับพี่ปานครับ
0: สวัสดีครับ
1: สุขสันต์วันศุกร์ทุกท่านค่ะพี่อัชรานะคะ
0: ครับ
1: พี่สุพิชบอกสวัสดีครับพี่อเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะ
0: ครับ
1: พี่รจนานะคะแฟนคลับเหนียวแน่นนะมาชมทุกๆรายการเลย
0: ใ
1: ช่ให้กำลังใจเราตลอดเลยนะคะพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะหนุ่มรอสาวสวยค่ะแชร์แล้วค่ะ
0: นี่เลยนี่คือแรงบันดาลใจเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญ
1: ถูกต
0: ้องของผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศทุกท่านนะครับ
1: ค่ะพี่สุชินนะคะส่งหัวใจมาให้3ดวงเช่นเดียวกับพี่จ๊อบทรงพลนะคะส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันนะคะพี่คุณบอกสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: พี่วุฒิชัยนะคะก็มีทักทายมาด้วยนะคะ
0: ครับ
1: พี่สิริวรรณค่ะพี่สิริวรรณบอกสวัสดีค่ะพี่สุเทพเช่นเดียวกันนะมาบ่อยเหมือนกันแฟนคลับเหนียวแน่นเลยทุกรายการนะคะ
0: ครับ
1: พี่สุเทพบอกสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับผมนะคะพี่เชษสวัสดีครับ
0: ครับ
1: พี่พัทรพรนะคะบอกสวัสดีครับพี่พยอมนะคะพี่พยอมบอกสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปักใต้ขอให้ปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: พูดถึงกรณีนี้เนาะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ก็หน่อยค่ะพี่รณัฐ
0: ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับก็อย่างที่บอกคือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบตรงนี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลก็มีการลงพื้นที
1: ่
0: นะครับไปตรวจสอบหลังจากที่มีกำลังพลเนี่ยได้รับการเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์การป่วนนะครับที่ในฝั่งของภาคใต้นะครับเรื่องนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจเทศบาลตำบลตันหยงมัดจุดตรวจบูเกซามีนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็คว้างระเบิดไปบอมใส่กับเจ้าหน้าที่นะครับขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อช่วงของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้กำลังพลของทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่45เสียชีวิต5นายนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายพร้อมสดุดีหัวใจแห่งความเสียสละของทหารกล้าทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายโดยกองทัพนะครับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติที่สุดต่อมานะครับในช่วงเวลาของบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้นะครับท่านเสนาธิการทหารบกก็มีการเดินทางไปตรวจจุดที่คนร้ายเนี่ยนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับด้วยก็ไปสำรวจด้วยตนเองนะครับแล้วก็ไปกับหน่วยที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการสั่งการเพื่อที่จะนำมาเชื่อมโยงและก็เร่งขยายผลในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับพิจารณากำลังในการดูแลสถานการณ์เรื่องนี้ให้เหมาะสมที่สุดภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นและก็ความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อเป็นการยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสของผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341นะครับในพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแจ้งไปเลย1341นะครับหรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งอย่างที่พี่รถได้รายงานให้ฟังไปก็คือมีกำลังพลทหารนะคะเสียชีวิต5นายด้วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะคือท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้แย่มากนะแล้วก็ ็กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันการปราบปรามหรือว่าการข่าวนะคะก็มีการหารือกับผู้ที่รับผิดชอบแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยก็รับเรื่องไปดำเนินการนะคะส่วนการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยว่าเอ๊มีการประเมินไหมทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคาดเดาไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นก็มีการให้นโยบายกับผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงไปเนี่ยชัดเจนแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลเนี่ยคือก็พูดง่ายๆเลยต้องทำทุกอย่างอะถึงแม้กระทั่งเรื่องของการเจรจาเรื่องของอะไรเงี้ยก็ต้องคืบหน้าให้เร็วที่สุดนะคะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้รวมถึงต้องเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปให้มันมีความพร้อมเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเรื่องอุกอาจนะคะต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดค่ะท่านนายกสั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงนะคะให้ทำทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกแล้วก็ทำให้ทุกกระบวนการเนี่ยต้องบรรลุทุกเป้าหมายนะคะซึ่งก็สั่งการไปทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งทั้งนี้ได้รับรายงานเรื่องการข่าวค่ะคือผู้สื่อข่าวถามเรื่องการข่าวเนี่ยเป็นยังไงมีรับรายงานมามั่งไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์มาก่อนเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่นะคะคือเห็นหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วแหละก็เดี๋ยวจะต้องมาหารือเรื่องของสถานการณ์แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะส่วนจุดที่จะต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมท่านนายกบอกเฝ้าระวังทุกจุดนะคะตามข้อสั่งการที่ต้องดำเนินการให้เข้มงวดเพราะว่าเกิดเหตุบ่อยมากๆนะคะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะมันคือเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่ของกำลังพลแต่ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดถึงเดี๋ยวมีการลงพื้นที่แน่นอนนะครับไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็เรียกว่าจริงๆชายแดนใต้เนี่ยมันจะมีข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนก็จะเกรงจะกลัวกัน
1: ถูกต้องแล้วมันส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้าไปเที่ยว มันก็ส่งผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรก็ตามต่างๆในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่เขาสวยมากเลยนะคะภาคใต
0: ้ใช
1: ่สงบ
0: สุขีรินอย่างนี้นะที่นราธิวาสนะครับ
1: ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าเป็นภาคใต้ปุ๊บเริ่มกลัว
0: ใช่
1: ฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องทุกหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจก็ต้องดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยคือแน่นอนเขาย้ายไปไหนไม่ได้บ้านเขาอยู่ที่นี
0: ่
1: ก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต้องเรียกความเชื่อมั่นคืนมาแล้วก็ต้องปรับปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังจริงๆเพราะว่าคือเราจำภาพแบบนี้มาตลอดเรารู้สึกแบบนี้มาตลอดตรงนี้
0: และการที่บอกว่าจะดำเนินคดีต่อไปเนี่ยความคืบหน้าของคดีถึงไหนแล้วอยากฟังแบบนี้อยากฟังว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้หรือยังหรือว่าจะมีความคืบหน้ายังไงคือบางทีเนี่ยพอบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปแต่บางทีเรื่องเงียบไปไงก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไปม
1: ัน
0: ก็กลายเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูฝั่งชายแดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางพม่าฝั่งทางเมียนมานะครับตรงนี้ก็มีการออกมาพูดถึงนะครับหลังจากที่ท่านนายกเราเนี่ยก็มีการเชิญชวนให้ทางฝั่งประธานาธิบดีเมียนมานั่นก็คือมินอองไลน์นะครับก็เชิญชวนไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับให้มาร่วมพูดคุยหรือว่าถกหารือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่มันกระทบกับคนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมลพิษทางแม่น้ำนะครับหรือว่าปัญหาการสู้รบที่ว่าเราก็รายงานตลอดที่ฝั่งชายแดนแม่สอดนะครับก็จะมีกระสุนปืนเนี่ยตกมาจากฝั่งเมียนมาตลอดที่มีการสู้รบของทางฝั่งเมียนมารัฐบาลเมียนมากับทาง ชนกลุ่มน้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีการมาพูดคุยหารือกันนะครับหลังจากที่มีการเชิญชวนจากท่านนายกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้ที่ดูแลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั่นก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมีการเผยนะครับบอกออกมาแล้วว่าทางพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมานะครับจะมีการเดินทางมายังประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยหลังจากได้รับตำแหน่งนะครับคือมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งไปที่เรียบร้อยนะครับจะมาเยือนประเทศไทยในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี
1: ้
0: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเยือนไปหลายประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียสปป.ลาวแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับเรื่องนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็มีการส่งผลกระทบไปยังประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อีก1สิ่งที่ชาวภาคเหนือเนี่ยบ่นกันเป็นประจำทางในส่วนของกรมที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ไปดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือพลพิษที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในพื้นที่ของฝั่งภาคเหนือที่มีรอยต่อกับทางฝั่งเมียนมานะครับจะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ไทยก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนด้วยว่าต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าปัญหาที่มาจากแม่น้ำเนี่ยคือมาจากฝั่งจีนด้วยแล้วก็ฝั่งเมียนมาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้โทษใครว่าใครเป็นผู้สร้างปัญหาแต่ขอนำเรื่องมาหารือกันนะครับมาหารือกับผู้นำเมียนมาเรื่องการพูดคุยต่างๆอำนาจการตัดสินใจนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบกับประเทศนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าพอแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยตอนที่มีการรัฐประหารในพื้นที่เนี่ยถูกอาเซียนคว่ำบาตรแต่ว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เหมือนเข้าใจเมียนมาแล้วก็จะทำให้เมียนมาเนี่ยกลับมามีบทบาทในอาเซียนอีกครั้งนะครับซึ่งการเยือนของพลเอกอาวุโสมินอ่องลายในครั้งนี้นะครับมีกำหนดเข้าพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็จะมาหารือกันในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับที่จะมีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะ6ถึง7สิงหาคมนี้นะครับคาดว่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับ
1: ค่ะติดตามข่าวนี้ก็หน่อยค่ะพี่รณัฐจำข่าวรถไฟกับรถคนรถบัสสาธารณะได้ไหมคะ
0: รถเมย์ที่ชนที่โดนรถไฟชนที่แยกมักกะสัน
1: ใช่เมื่อวานเกือบจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
0: ครับ
1: คือมันมีภาพที่โพสต์ออกมานะคะเป็นคลิปแล้วก็ข้อความที่ระบุเหตุการณ์คนวิ่งตัดหน้ารถไฟขบวน367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราค่ะก่อนจะพบว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยคือเกือบจะไปเจอกับรถเมย์ขสมกแล้วเพราะว่ามันจอดคร่อมรางรถไฟอยู
0: ่ครับ
1: นะคะซึ่งคนขับเนี่ยคือถึงขั้นจะต้องเปิดประตูรถเมย์ให้คนบนรถเมย์เนี่ยลงเลยนะเพราะว่าคือรถไฟเองก็ต้องเรียกว่าเบรกหัวทิ่มเหมือนกันอ
0: ่
1: ะเกือบจะเกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นออกมาแล้ว
0: เบรกทันนะเพราะไม่งั้นคือเป็นโศกนาฏกรรมอีกรอบแล้วเนี่ย
1: ถูกต้องเรื่องนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกนะคะออกชี้แจงกรณีรถโดยสารปรับอากาศสาย204ค่ะจอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะก็ตามที่มีการเผยแพร่กันในสังคมออนไลน์นะคะในกรณีรถโดยสารปรับอากาศนะคะจุดจอดรอสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะซึ่งขสมกเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS นะคะแล้วก็เชิญพนักงานขับรถรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาสอบสวนแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นนะคะขณะที่มุ่งหน้าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาถึงจุดตัดถนนราชปารภเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณไฟเขียวรถโดยสารก็วิ่งไปตามสัญญาณไฟปกตินะคะแต่พอผ่านเส้นทางรถไฟเนี่ยปรากฏว่าการจราจรหยุดนิ่งกระทันหันทีนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมันจอดไปคร่อมรางรถไฟนะคะในขณะที่ระหว่างเกิดเหตุก็มีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถก็เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยฉุกเฉินนะคะคืออย่างภาพที่เห็นเนี่ยเขาก็เปิดประตูนะคะให้ที่ผู้โดยสารเนี่ยลงมานะคะพร้อมทั้งประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจัดการจราจรจนรถเนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านไปได้นะคะทั้งนี้ค่ะพนักงานขับ รถคันดังกล่าวนะคะก็ได้รับโทษไปตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งทางขสมกก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการประเมินสภาพการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะกำชับให้พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการต่อไปนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะพอไฟเขียวเนี่ยรถผ่าน
0: คือจุดนั้นน่ะรถมันติดมากของป่า
1: ถ้ามีรถไฟมาแล้วคือไม้กั้นมันยังไงนะ
0: เออคือจุดนั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆว่ารถไฟคือการคำนวณของเจ้าหน้าที่เนี่ย อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่รถไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีจราจรหนาแน่นนะครับแล้วที่สำคัญคือบางเลนเนี่ยก็มีการสร้างรถไฟฟ้า อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าลำบากอยู
1: ่
0: นะครับมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือจำนวนรถก็เยอ
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดูดีๆเนี่ยคือคนที่เป็นผู้โดยสารผู้ขับรถเมล์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการวางไม้กั้นรถไฟเนี่ยอันนี้ต้องคำนวณดีๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคำนวณคลาดเคลื่อนก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญคือรถไฟเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าที่รถไฟเนี่ยทำงานดีและไม่ประมาทหมายถึงว่าผู้ที่เป็นคนขับขี่รถโบกี้นี้นะครับรถไฟโบกี้นี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ทำดีอยู่นะครับเพราะว่ามีการประเมินในเรื่องของสังเกตสิ่งขวางทางอะไรเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นเรียกว่าอาจจะไม่ดีแล้วก็ส่งผลกับการจราจรการคมนาคมอีกนะครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยตรงนี้นะครับต้องช่วยกันนะทั้งเจ้าที่ตำรวจรถไฟเองนะครับหรือว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์รถเมย์ตรงนี้ด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเกิดอันตรายขึ้นมาบางทีเนี่ยคนในรถเนี่ยเขาไม่รู้อะไรนะเขาต้องมารับผลกระทบจากการที่คุณขับรถไม่ดีอย่างนี
1: ้ใช่แล้วคือบางทีเนาะเลือกขึ้นรถเมย์เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะปลอดภัยนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือกลัวคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุ้ยก็ก่อนหน้านี้มันมีการถอดบทเรียนกันไปแล้วทำไมถึงยังมีการจอดคล่อมรางอะไรกันอยู่ตรงนี้มันการจราจรมันเป็นยังไงแต่มันก็อย่างที่พี่รัตน์บอกนะคะว่ามันต้องมีหลายภาคส่วนนะทั้งที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่ด้วยดูว่าไอตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มันไม่ปลอดภัย
0: จราจรปล่อยรถยังไงฝั่งตำรวจอย่างเงี้ยคือมันจะต้องดูหลากหลายหน่วยงานคือเราจะต้องเรียกว่าบูรณาการร่วมกันจะประโทษแค่คนขับรถเมล์ก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: อันนี้คือต้องดูหลากหลายนะครับแต่ว่าโชคดีที่นี่แหละต้องชื่นชมคนที่เป็นคนดูแลรถไฟคนที่ควบคุมรถไฟอยู่คือต้องบอก
1: ทางรถเมล์เขาก็มีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยกันคือเปิดประตูรถถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือคนก็ลงจากรถแล้วนะ
0: อันนี้ต้องไปเรียกว่าเข้มงวดมากขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายกับผู้โดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: พูดถึงในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะมีการบังคับใช้แล้วนะสำหรับใครที่ถูกใบสั่งนะครับถูกใบสั่งจากทางตำรวจจราจรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปจ่ายตังค์ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะครับตรงนี้จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นแบบระบบดิจิทัลนะครับกับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกคือหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าใครที่มีใบสั่งจราจรในรูปแบบใหม่ตามแนวพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชำระก็จะมีการเชื่อมโยงคือคุณจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงกลายเป็นว่าพอคุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่มีโอกาสได้รับป้ายภาษีตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการต่อในส่วนของรถยนต
1: ์
0: หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับต
1: ่
0: อภาษีในแต่ละปีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงฝั่งตำรวจก็จะมีพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
1: ่
0: นะครับแล้วก็ในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับในส่วนของ DGA ในส่วนของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแก้ไขฉบับที่1นะครับในส่วนของการพูดคุยกับการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการไปลงนามเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีการกำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนไปเมื่อปี2565ถึง2570ไปนะครับก็เพื่อเป็น ีการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาตินะครับในส่วนของการที่มองเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขอุบัติเหตุและบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดความสูญเสียจำนวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายจราจรเนี่ยก็มีการขาดประสิทธิภาพอยู่นะครับก็จะมีการมาเชื่อมโยงกันสำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกอย่างที่เรานำเสนอไปคือถ้าสมมติว่าเกิดมีการได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้วได้รับใบสั่งแต่ไม่ไปจ่ายเงินค่าปรับก็จะมีการเรียกว่าไม่จ่ายป้ายภาษีให้อ่ะคืออดป้ายภาษี
1: เข้มงวดมากขึ้น
0: ใช่นะครับก็จะมีการบังคับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้แล้วก็มีผลในวันที่1สิงหาคม2569นี้นะครับซึ่งกำหนดให้เรื่องนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้จ่ายใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการต่อภาษีอายุสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์พรบต่างๆนะเพราะฉะนั้นใครที่มีใบสั่งอยู่จ่ายด่วนเลยนะครับ
1: ใช่แต่เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมาย
0: ใช่แล้ว
1: ใบสั่งก็จะไม่ได้นะคะแต่ใครที่มีค้างๆอยู่คือมันมีมาแล้วเนี่ยไปจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อย
0: ถูกต้อง
1: นะคะให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของน้ำมันค่ะทางกบง.นะคะเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท4สตางค์ต่อลิตรนะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกรัตน์พร้อมพันธ์ค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะคะพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกลั่นในช่วงแรกของกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางความผันผวนของราคาตลาดโลกที่เกิดขึ้นนะคะจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนะคะศึกษาความเหมาะสมการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตรอค่ะบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนะคะพบว่าข้อมูลมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วง 1-15 กรกฎาคมนี้คิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทค่ะกบง.มีมติให้นำเงินจำนวนนี้เนี่ยมาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคานะคะที่โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะ B0 B7 B20 นะคะก็ลดลงลิตรละ2บาท40สตางค์นะคะซึ่งคุณเอกนัทก็ย้ำนะคะว่าดำเนินการนี้เนี่ยคือก็ยึดผลประโยชน์นะคะคือถ้ามีส่วนเกินแล้วก็เอามาอุดหนุนมันก็จะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยังไงต้นทุนน้ำมันก็ควรที่จะสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนได้ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกนะอย่าได้ยิงกันอีกเดี๋ยวลดราคาลงเดี๋ยวสงบอะไรเง
0: ี้
1: ยต้องติดตามสถานการณ์กันอยู
0: ่ตอนนี้เนี่ยคือก็ยังมีในส่วนของการเกิดเหตุความตึงเครียดอยู
1: ่
0: นะครับก็มีการโพสต์ของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะทุกวัน
1: ก็ดาวทางเขาไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: ใช่คือบางวันเนี่ยคือสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น
1: ใช่
0: แต่พอโพสทวิตหรือว่าโพสในส่วนของโซเชียลแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคือมันไม่เหมือนกันอ่ะ
1: ใช่
0: มันความเศรษฐที่เป็นเศรษฐกิจก็คือผันผวนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็นะดูกันไปต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวจะจบลงยังไงในเรื่องของพลังงานที่จะกระทบกับประเทศเรานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคง คาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี
17: ้พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: ด้านกอรมนภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
18: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเจือยตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอ
12: ษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
19: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลาย
12: ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 55,000 คน
19: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาติยาพันยังเทียนรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: เชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่17สิงหาคม2569เวลา 9:30 น.ณห้องประชุม
1: It's normal for feelings to seem really big in our body sometimes. Practice your big feelings, right? Excitement or frustration. When we name and talk about our big feelingsIt's easier to feel and find joy. นี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆแนะนำให้ลอง act like an animal ดูนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราลดทอนอารมณ์ความรู้สึกที่เป็น big feelings หรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สบายใจอะไรเหล่านี้ได้นะคะก็ลองไปทำดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะและถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022ค่ะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallack University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Everyday English

0: ธปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยคุณ
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็ง
0: คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับคุยข่าว9โมงวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับก็ขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับทางสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาลย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่างเทคนิคและควบคุม Facebook Live ของเราวันนี้เป็นน้องเหนือนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในช่วงต้นของรายการเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศเวลา24ชั่วโมงนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงด้วยนะครับส่วนชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองนะครับ60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีทุ่งตะโกหลังสวนพระโต๊ะและละแม่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับตกวันนี้เวลา 18:49 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้ 6:11 นาทีในส่วนของน้ำทะเลลงขึ้นเต็มที่นะครับ 20:01 นาทีและลงเต็มที่เวลา 8:00 นตรงนะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตะขุนคีรีรัตนิคมแล้วก็พนมรวมไปถึงพุนพินด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:47 นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:13 นาทีครับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นเต็มที่เวลา 20:44 นาทีลงเต็มที่เวลา 8:46 นาทีนะครับในส่วนของอำเภอเกาะสมุยนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้นะเวลา 6:09 นาทีนะครับ น้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลา 20:31 นและลงเต็มที่เวลา 7:49 นสำหรับอำเภอเกาะสมุยนะครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอำเภอขนอมสิชนนพิตำพิปูนฉวางช้างกลางลานสกาพรมคีรีทุ่งสงนาบอนร่อนพิบูนจุฬาภรณ์และชะอวดนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้ 6:11 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นเต็มที่เวลา 23:20 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 14:02 นาทีนั่นเองนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ดีกว่านะครับในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นข่าวสารแล้วก็ทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ภาพรวมประเทศเองนะครับส่วนในครึ่งหลังของรายการวันนี้ก็จะได้มีการเชิญทางด้านของนายหัสชัยเรืองนุ้ยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจรในช่วงครึ่งหลังของรายการหลังจากสามนาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาติดตามกันก่อนกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีได้มีการประณามเหตุไพป์บอมลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนมอบให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่พร้อมเยียวยาสูงสุดนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประณามถึงเหตุก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสนะครับคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไพป์บอมเข้าใส่จุดตรวจของเทศบาลบุเกซามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายแล้วก็เป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะครับสั่งติดตามให้ผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายเด็ดขาดมารับโทษสูงสุดนะครับทางท่านนายกก็ได้มีการประณามขบวนการก่อการร้ายเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาและพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางนะครับการปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วแล้วก็มีมาตรการการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้นะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อการร้ายโดยสั่งให้ทางกองทัพภาคที่4เนี่ยก่ออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือก็อรมน.ภาค4นะครับรวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับพร้อมกับย้ำนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวล นั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นทางท่านนายกก็ได้มีการสั่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามถึงสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชุมส่วนร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนะครับรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวในพื้นที่กันบ้างไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรติดตามถึงภารกิจกรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกร่องน้ำตื้นเขินช่วยประมงพื้นบ้านพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่นะครับทางด้านของนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยนะครับรวมไปถึงผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการปฏิบัติหน้าที่มาลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมกับรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางน้ำนะครับโดยมีทางด้านของนายกฤตเพชร ชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตลอดจนผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวตำบลปากคลองที่อำเภอปะทิวนะครับจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งประสบปัญหาถึงเรื่องของร่องน้ำตื้นเขินจนกระทบต่อการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้านโดยกรมเจ้าท่าก็เตรียมเสนอข้อรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570เพื่อดำเนินการขุดลอกนะครับพร้อมกับจัดส่งรถขุดลอกมาประจำการในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ยังได้มีการเดินทางไปยังโครงการขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนนะครับที่ตำบลบางสนแล้วก็อำเภอตำบลชุมโคอำเภอปะทิวเหมือนกันเพื่อรับฟังถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพร้อมกับรับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้แทนสมาคมประมงปะทิวที่คลองบางสนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้าตรวจสอบท่าเทียบเรือคลองบางสนที่มีสภาพทรุดโทรมชำรุดเสียหายหนักนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับ

ของพี่น้องชาวประมงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่องน้ำที่ตื้นเขินจนเกินไปแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดเสียหายจึงได้มีการมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงชนบทแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งบูรณาการร่วมกันในการสำรวจออกแบบและผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับเพื่อให้เรือประมงสามารถเข้าสัญจรออกทะเลได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอันเป็นการช่วยฟื้นฟูแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ ข่าวต่อไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดเทศกาลงานผลไม้ออกผลประจำปี2569ฉลอง30ปีอำเภอช้างกลางกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ออกผลประจำปี2569นะครับแล้วก็งานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีหรือ3ทศวรรษอำเภอช้างกลางโดยมีทางด้านของนายบัญญัติปานรัตน์นายอำเภอช้างกลางนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักนั่นเองนะครับ ทางด้านของนายธีรพงษ์

ื้นที่นะครับอีกทั้ง ยังเป็นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสินค้าเกษตรคุณภาพของอำเภอช้างกลางอีกด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการในท้องที่ท้องถิ่นรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยในงานก็มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและก็การประกวดรวมไปถึงการแข่งขันร้องเพลงสร้างสีสันและก็ความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกันตลอดการจัดงานในครั้งนี้นั่นเองนะครับเพลงสร้างสีสันและก็ความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกันตลอดการจัดงานในครั้งนี้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาส นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทศักดิ์จำเริญสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปวางหน้าที่หีบศพของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดเบญจมวราภรณ์มงกุฎไทยนายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทั้งยังเป็นการอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์กาลินีพีรยพัฒน์รัศมีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีและพวงมาลาประธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุนทรนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขออภัยครับราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและก็พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาพรกิติคุณทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมยังความปรับเริ่มและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบ

0: ัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองนะครับจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดก็เป็นหนึ่งใน3ทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญยึดมั่นในคำปฏิญาณของทหารอุทิศชีวิตเพื่อป้องกันผืนแผ่นดินให้สงบสุขและก็ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานให้แก่นายทหารพรานที่เสียชีวิตที่วัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาเพื่อบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับขออภัยครับอย่างสมเกียรตินั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:28 นเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามกิจกรรมดีๆนะครับจากทางเทศบาลนครเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับกับกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจรนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

ิจที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นน่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ

0: ครับผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะครับกับกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจรโดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเคยสังเกตกันไหมครับทุกคนนะครับว่าวันนี้พอเราเปิดถังขยะในบ้านออกมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเยอะที่สุดก็มักจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษหรือว่าขวดแก้วนะครับซึ่งถ้าเราทิ้งรวมๆกันมันก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอยที่รอวันนำไปกำจัดทิ้งนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถ้าเรานั้นนำขยะนั้นมาแยกกันนำมาจัดเตรียงระเบียบใหม่ขยะเหล่านี้ก็จะไม่ใช่แค่ของที่เรานำเป็นขยะมูลฝอยไปทิ้งอีกต่อไปนะครับแต่สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ที่มาใช้เป็นของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้แถมยังช่วยลดปัญหาสภาพอากาศแล้วก็ภาวะโรคร้อนได้อีกตัวนั่นเองนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับถึงกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเรานะครับกับกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านหัสชัยเรืองนุ้ยนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมต้องเรียนถามท่านก่อนเลยนะครับว่าทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมองเห็นถึงปัญหาของขยะในพื้นที่ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เกิดโครงการขยะรีไซเคิลแลกของสัญจรนี้ขึ้นมาครับท่าน
1: ครับก็ต้องนำเรียนเลยว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราตระหนักถึงปัญหาของขยะทุกท้องถิ่นนะครับทุกท้องถิ่นจะมีปัญหาเรื่องของขยะตลอดมานะครับวันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรามีผู้นำก็คือท่านนายกประเสริฐบุญประสบและก็ทีมบริหารนะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับจัดการขยะนะครับทำยังไงให้ขยะลดลงจากระบบให้ได้เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วเอาเงินเหล่านี้ไปส่งเสริมให้กับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กวัยเรียนหรือว่าคนทำงานหรือด้านสาธารณูปโภคนะครับ ก็เราส่งเสริมนะครับโดยการที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนเพราะว่าเขาคือผู้สร้างขยะออกมาจากครัวเรือนฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะต้องให้ทางชุมชนทางในครัวเรือนเนี่ยรับผิดชอบตัวเองนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อคนต่อวันเนี่ยก็จะผลิตขยะวันหนึ่งประมาณ1กิโลนะครับ ซึ่งประชากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตอนนี้เนี่ยมีประมาณ 130,000 คนแล้วก็มีประชากรแฝง 30% นะครับ ก็รวมประมาณ 40,000 ก็รวมแล้วประมาณ 170,000 นะครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าขยะที่จะออกมาสู่ระบบของเทศบาลที่จะต้องนำไปกำจัดประมาณ170ตันต่อวันนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ขยะเหล่านี้ลดลงนะครับก็โดยการที่ท่านนายกนะครับได้ออกมาบอกว่าทุกคนจะต้องช่วยแยกขยะนะครับออกมาเป็น2 ส่วนก็คือขยะเปียกกับขยะแห้งนะครับเมื่อเรากำจัดขยะเปียกออกไปได้นะครับสิ่งที่เหลือเป็นขยะแห้งที่จะทำมูลค่านั่นก็คือจะมีขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะติดเชื
0: ้
1: อดังนี้เนี่ยเราก็เลยมีกิจกรรมในเรื่องของขยะรีไซเคิลเกิดขึ้นมานะครับ ซึ่งเทศบาลก็ได้มีกิจกรรมในการแลกหลายอย่างมากที่ส่งเสริมนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ขยะเหล่านี้นะครับลดลงแล้วก็สามารถเอาไปใช้รีไซเคิลนะครับได้ในภาวะของชีวิตประจำวันต่อนะครับ ซึ่งขยะรีไซเคิลอย่างเนี้ยเป็นค่ามีเงินมีทองทั้งนั้นเลยขวดกี่น้ำหนักกิโลละเท่าไหร่ขวดน้ำอะไรต่างแลกได้หมดกระดาษขายได้หมดครับฉะนั้นถ้าเราได้พวกนี้ครับออกมาขายมันก็เหลือขยะทั่วไปเราก็ยังดำเนินการอีกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็นำขยะทั่วไปอย่างเช่นถุงพลาสติกนะครับ เราก็แนะนำให้เขาบอกว่ามีการซักล้างแล้วก็แขวนไว้เอาขยะพลาสติกเนี่ยมาแลกแต้มกับเทศบาลได้อีกแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกกล่องนม USG พวกนี้เก็บไว
0: ้
1: เอามาแลกรางวัลได้นะครับหรือว่าแลก30กล่องของนม USG แลกได้นม1กล่อง
0: ครับ
1: มีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับกิ่งไม้ต้นไม
0: ้
1: ที่ทุกคนตัดแล้วปกติตัดแล้วเอาไปตั้งกองอยู่ที่หน้าบ้านหรือว่าจุดที่เทศบาลตั้งใช่ไหมครับณวันนี้เนี่ยเราบอกว่าไม่ต้องแล้วครับคุณตัดแล้วไว้ที่บ้านนะครับภายใน2วันเราจะจัดคิวแล้วก็ไปรับกิ่งไม้เหล่านี้โดยที่ท่านนายกประเสริฐบุญประส
0: บ
1: ได้ไปหานวัตกรรมใหม
0: ่
1: คือการเอากิ่งไม้เหล่านี้ ไปเผาแล้วก็ไม่เกิดควันขึ้นมานะครับเผาแบบไร้ควันแล้วถ่านที่ได้มานะครับเอามาผสมกับปุ๋ยนะครับก็เป็นอาหารของต้นไม้หมดอีกแล้วครับ ก็สุดท้ายนะครับก็เป็นนั้นแล้วก็อันนี้ขยะที่เราใช้อย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงที่ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเอามาทิ้งนะครับตามที่เทศบาลกำหนดให้วันนี้ก็ให้เก็บไว้ที่บ้านเหมือนกันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็จะนำรถ6ล้อไปรับนะครับเป็นสะพานบุญสู่มูลนิธิวัดสวนแก้วนะครับ
0: จะนำไปบริจาคต่อไป
1: ใช่ครับวัดสวนแก้วก็เมื่อได้รับแล้วเขาก็จะมีการซ่อมแซมแก้ไขโต๊ะตู้เตียงก็จะใช้ได้ปกติเอาไปให้กับผู้ด้อยโอกาสได้ใช้เป็นสะพานบุญ2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ส่วนของขยะอันตรายนะครับเราก็มีการให้มาส่งที่เทศบาลมีการเลขแต้มนะครับแล้วก็เลขของสิ้นปีก็อย่างเช่นมีรถจักรยานมีอะไรต่างๆนะครับหม้อหุงข้าวต่างๆนี่ครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ทำจบกระบวนขั้นตอนนะครับทำให้เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆท้องถิ่นมาดูงานมาดูต้นแบบมาด
0: ู
1: โมเดลครับ และนอกเหนืออย่างนั้นนะครับเรายังช่วยในการที่จะลดปัญหาขยะโดยที่สร้างกลุ่มก็เรียกว่าศูนย์รับซื้อวัสดุรีไซเคิลโดยกลุ่มซาเล้งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรามีสมาชิกของกลุ่มซาเล้งถึง188คนแต่ก่อนกลุ่มซาเล้งจะเป็นปัญหาใช่ไหมครับทุกคนจะรังเกียจมากว่าซาเล้งมาแล้วฉีกถุงป
0: ี
1: กถุงแล้วก็ทำให้ขยะเกิดกระจายเศษอาหารต่างๆนะครับตอนนี้ซาเล้งของเรามีกฎมีกติกามีระเบีย
0: บ
1: ซึ่งคนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ของกติกานะครับแล้วถ้าใครทำผิดปุ๊บเราก็ถอดออกจากสมาชิกซึ่งทุกคนจะมาสมัครนะครับก็จะได้เสื้อกั๊กนะครับสมาชิกเบอร์1 2 3 4 5ถึง188นะครับ188ก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีการอบรมโดยภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะมีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะ WWF นะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณการอบรมนะครับระยองรีไซเคิลนะครับตลอดถึงโคราโคล่าต่างๆเนี่ยบริษัทพวกนี้ครับจะมาช่วยในการส่งเสริมให้กับกลุ่มซาลิ้งมีความรู้และเขาก็จะมีสวัสดิการในเรื่องของเกิดอุบัติเหตุก็จะมีกรมธรรม์ที่ให้เขาสามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาล มีเงินสมทบจากกองทุนวันละบาทให้พวกเขาถ้าเสียชีวิตก็ได้ 30,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้ารถของเขาเสียก็สามารถที่จะไปซ่อมได้ตามจุดต่างๆที่เทศบาลกำหนดไว้ให้อย่างเช่นเทคนิคอาชีวะซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาทำ MOU กันนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อนึงก็คือเรื่องของขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเห็นไหมครับบางทีเราทอดอาหารแล้วนะครับ2ครั้งไม่รู้จะเอาไปไหนทิ้งรวมอยู่กับขยะทั่วไปทำให้ขยะเหลือเทอะตอนนี้เนี่ยเราก็มีการรณรงค์โดยได้ทำ MOU ร่วมกับบริษัทเพชรศรีวิชัยหรือว่าPCE นะครับว่าน้ำมันเก่า2กิโลแลกน้ำมันลินทิปได้1กิโลหรือ1ลิตร1ขวดนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการทุกวันศุกร์ของที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและก็กำลังอบรมในครั้งก่อนก็คืออบรมกับอทร.นะครับว่าเราจะตั้งจุดตามชุมชนเพื่อที่จะแลกน้ำมันที่ใช้แล้วนะครับก็จะได้รวดเร็วขึ้นถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
0: ครับค่อนข้างที่จะครอบคลุมในขยะทุกๆประเภทเลยครับตอนนี้ถ้าว่ามาได้ไม่ว่าจะเป็นรีไซเคิลนี่ก็ดีขยะเปียกนี่รวมไปถึงของที่ไม่ใช้แล้วก็ดีทางเทศบาลก็มีการบริหารจัดการที่สามารถนำไปส่งต่อได้นะครับไม่ทำให้เป็นขยะที่ทิ้งเสียไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาตรงที่ของโครงการการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลหน่อยนะครับท่านอยากทราบนะครับว่าตัวพอจะมีเลทไหมครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยากจะเริ่มว่าวันนี้อยากจะพอฟังวิทยุแล้วอยากจะไปร่วมกับโครงการนี้อยากทราบถึงเลทว่ามีการขยะตัวไหนสามารถไปแลกเป็นอะไรยังไงได้บ้างครับ
1: ครับก็ต้องนำเรียนก่อนนะครับว่าในการที่เราจะรับแลกขยะรีไซเคิลนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เราต้องการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลนะครับออกจากครัวเรือนนะครับ
0: ร
1: ับปริมาณขยะที่เราจะต้องไปกำจัดที่ท่าโรงช้างนะครับแล้วก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับขยะในครัวเรือนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังลดเรื่องของก๊าซภาวะเรือนกระจกนะครับตรงนี้ก็เ เราก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับโดยโครงการขยะรีไซเคิลแรกของนะครับเราจัดที่เทศบาลทุกวันศุกร
0: ์
1: เวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับทุกวันศุกร์นะครับพี่น้องประชาชนที่คัดแยกขยะแล้วนะครับอย่างเช่นเป็นกระดาษขาวดำ1กิโลนะครับสามารถแลกของได้1อย่างจะเป็นไก่เป็นอะไรต่างๆได้หมดนะครับกระดาษรวม2กิโลแลกของได้1อย่างเหมือนกันนะครับขวดแก้ว15ใบนะครับแลกของได้1อย่างนะครับแล้วก็กระป๋องเบียร์กระป๋องโค้กนะครับ10ใบแลกของได้1อย่างนะครับแล้วก็พลาสติก15ชิ้นแลกของได้1อย่างซึ่งของพวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกไข่นะครับมีพวกไข่ไก
0: ่
1: ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนะครับน้ำยาอเนกประสงค์น้ำยาน้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งจะมีหลากหลายนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะแลกตามความต้องการตามความประสงค์ของเขาว่าจะใช้เป็นไข่หรือเป็นอะไรต่างเรื่องที่ว่าเขาจะแลกได้เลยนะครับแล้วขยะที่เขานำมาแลกเราจะเอาไปชั่งนะครับเพื่อที่จะหาน้ำหนักรวมนะครับว่าได้ดำเนินการเท่าไหร่แล้วก็ส่งเพื่อที่จะไปแลกเป็นเครดิตคาร์บอนนะครับใช่ครับ
0: ก็เป็นการช่วยขยะมาเลยก่อนนะครับในส่วนนี้เนี่ยครับอยากทราบถึงเดี๋ยวสักครู่นะครับงบประมาณดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกไปข้างต้นตัวขยะที่นำมาแลกก็จะไม่ว่าเป็นไข่ไก่ก็ดีน้ำยาในประสงค์ก็ดีรวมไปถึงน้ำมูลเซเดน้ำหมักนะครับอยากทราบถึงว่างบประมาณตรงนี้เราไปจัดหาจากตรงไหนมาเพื่อซื้อของเพื่อมาให้ประชาชนในการนำมาแลกของครับ
1: ครับตัวงบประมาณนะครับเราโชคดีมากที่มีน้องเจ้าหน้าที่จากสำนักสาธารณสุขช่วยกันก็คือคิดนะครับโครงการมาได้ปุ๊บนะครับเมื่อเวลาเขาเอาของเหล่านี้ครับขวดพลาสติกต่างมาได้ใช่ไหมครับเราก็เอาไปขายที่จุดรับซื้อขยะรีไซเคิลเราได้มาเป็นตัวเงินตัวเงินเหล่านี้ครับเอามาซื้อเป็นไข่ไก่เป็นของที่เราจะให้แลกจะเป็นหม้อหุงข้าวเป็นรถจักรยานนะครับเพราะว่าเวลาไปขายเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวเงินขึ้นมาใช่ไหมครับรางวัลต่างๆก็ได้มาจากสิ่งเหล่านี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเทศบัญญัติแต่ใช้เพียงเล็กน้อยครับใช้เพียงเล็กน้อยที่จะใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลนะครับ
0: ก็จะเงินตัวเงินตรงนั้นมาซื้อของเพื่อนำมาให้ประชาชนนำมาเอาขยะมาแลกทีก็จะเป็นการหมุนเวียนแบบครบวงจรเลย
1: ใช่ครับใช่
0: ครับผม
1: ได้ของมาแล้วแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไปซื้อ
0: ครับผม
1: ไข่ไปซื้อน้ำหมักเอาน้ำหมักเลยเราผลิตเอง
0: ผลิตเองครับผม
1: ใช่ครับก็คือเอาผักเอาเศษผักเศษอาหารมาแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนดินนะครับ
0: ผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวโครงการขยะรีไซเคิลนำมาแลกนะครับอย่างที่ท่านรองนายกพูดไว้ข้างต้นนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆของทางเทศบาลเกี่ยวกับขยะอยากให้ลองสะโขบมาเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมครับว่าไฮไลท์สำคัญมีอะไรบ้างนอกจากโครงการของขยะรีไซเคิลแล้วครับผมว่ามีกิจกรรมไหนอะไรยังไงจัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างนอกจากที่ว่าประชาชนจะมาร่วมกันอย่างของขยะรีไซเคิลก็จะมีในวันศุกร์ตอนบ่ายโมงนี้ใช่ไหมครับผม
1: คร
0: ับผมก็อยากจะมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมครับที่อยากจะลองเพิ่มเติม
1: ก็นำเรียนว่าการแลกขยะรีไซเคิลนะครับเรามีทุกวันศุกร์แล้วนะครับถ้ามีชุมชนใดหรือว่ากลุ่มใดนะครับสนใจนะครับเราก็จะออกไปตามชุมชนตามสถานที่ราชการนะครับเพียงแต่เขาติดต่อมาว่าอยากจะให้ไปออกเพื่อที่จะรับแลกนะครับก
0: ็
1: นัดมาเราก็ไปตามชุมชนตามสถานที่ราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเวียนไปเรื่อยๆแต่จุดหลักก็คือที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมงเย็นนะครับก็จะรับเป็นที่ประจำอยู่นะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรากำลังสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับในกลุ่มของคณะกรรมการชุมชนเศษผู้มีศพก็บอกเร็วว่าตลอดเวลาว่าคุณแยกขยะเปียกกับขยะแห้งขยะแห้งขยะเปียกนะครับส่วนหนึ่งนะครับถ้ามีบริเวณบ้าน คุณก็สามารถขุดเป็นหลุมแล้วก็เอาขยะอินทรีย์เหล่านี้ขยะเปียกเนี้ยเอาไปฝังไว
0: ้
1: ครับถ้ายังไม่เต็มก็เอาหาฝาปิดแต่เมื่อเต็มเมื่อไหร่ก็เอาดินกลบนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ตัวเนี้ยเราก็จะสอนไปใช่ไหมครับถ้ายังไม่เต็มก็เอาหาฝาปิดแต่เมื่อเต็มเมื่อไหร่ก็เอาดินกลบนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ตัวนี้เราก็จะสอนไปใช่ไหมครับก็คือเมื่อขยะเปียกเสร็จแล้ว
0: คร
1: ับ ก็มาเรื่องของการขยะแห้งก็ที่ตามที่เราได้พูดเมื่อกี้นะครับว่าขยะรีไซเคิลแล้วก็นำไปขายได้แล้วก็สอนเขาว่าขยะรีไซเคิลบางครั้งเนี่ยเราจะสร้างมูลค่าก็จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนะครับเขาจะมาแนะนำว่าขวดน้ำถ้าเราแกะสติ๊กเกอร์ออกนะครับจาก7บาทกลายเป็น15บาท16บาทขวดแก้วนะครับที่เราไปขายช่างเป็นกิโลนะครับเราก็หาลังใส
0: ่
1: มันก็จะมีมูลค่าจาก7บาทเป็น15บาท16บาทเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับก็จะสอนไปให้กับพี่น้องประชาชนในการเพิ่มมูลค่าของตัวขยะรีไซเคิลนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็เราได้ลงตามชุมชนตามโรงเรียนตามกลุ่มเกณฑ์นำต่างๆนะครับเราก็มีการสมัครสมาชิกของอทร.ตลอดนะครับอาสาสมัครรักโลกนะครับก็จะให้เขาไปดูประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของขยะเพราะว่าขยะพวกนี้เนี่ยครับถ้ามีนั้นเนี่ยมันก็จะตกกลายเป็นแล้วก็สร้างภาวะของคัดกระจกสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมอีกนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แก้แค่ไขปัญหาแค่ที่ปลายเหตุเท่านั้นในเรื่องของการกำจัดขยะที่สร้างขึ้นโดยประชาชนแต่นี่ลงลึกไปถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
1: ใช่ครับใช่
0: ซึ่งผมเท่าที่เราไปหาข้อมูลมาเมื่อวานนี้ก็เห็นรูปภาพที่มีเด็กนักเรียนนำกล่องนมนำอะไรมาแลกซึ่งปกติการแลกกล่องนมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ว่าเรากินหมดแล้วพับเสร็จเอามาใส่ถุงไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้คือเขานำมาฉีกมาเกิดมาล้
1: าง
0: ใช่ซึ่งมันเป็นการเหมือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงลึกเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนดีมากๆเลยนะครับท่าน
1: เด็กเขาเองก็เมื่อเขาได้เห็นอย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นแรงจูงใจที่ให้เขาทำทำแล้วเนี่ยเขาได้อะไรเขาได้รับสิ่งของกลับคืนมาเขาได้รับเป็นตัวเงินเป็นมูลค่ามามันกลายเป็นแรงจูงใจที่อยากจะให้มีการคัดแยกขยะเกิดขึ้นนะครับแล้วเด็กเหล่านี้ครับเมื่อกลับไปที่บ้านก็จะบอกพ่อบอกแม่ว่าพ่อครับอันนี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทำได้นี้ถุงพลาสติกสามารถที่จะเก็บไว้แล้วก็มาแลกแต้มเหมือนเทศบาลได้อย่างนี้ครับมันก็จะคือถ้าเด็กในวันนี้เนี่ยอาจจะ5ปี10ปีข้างหน้าเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็จะได้มีจิตสำนึกในการที่จะบริหารในการจัดการขยะ
0: ขยะขยะ
1: ครับครับ
0: ซึ่งว่าค่อนข้างที่จะดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับครับผมอยากทราบถึงช่องทางครับการรณรงค์ครับท่านว่ามีช่องทางการรณรงค์ในเรื่องของโครงการต่างๆนี้อย่างไรบ้างครับแล้วก็ประชาชนสามารถไปติดตามรายละเอียดของโครงการต่างๆนี้ได้ที่ไหนบ้างครับท่าน
1: ครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางนะครับไม่ว่าประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook นะครับหรือเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีรถประชาสัมพันธ์รถแห่ไปทั่วนะครับในการที่จะให้ทุกคนรับรู้นะครับตลอดถึงเครือข่ายอทร.นะครับเป็นนำชุมชนนะครับอสม.ผู้สูงอายุนะครับเนี่ยครับเราก็จะใช้กลุ่มเหล่านี้ครับในการประชาสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมในการที่จะคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเราจะจัดกิจกรรมเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับ และทุกปีก็จะมีการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้รักสิ่งแวดล้อมได้รู้จักการคัดแยกขยะนะครับก็จะไม่กลุ่มเหล่านี้ครับเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานเมื่อทุกคนอย่างเช่นอสม.รู้ข่าวดีเหล่านี้แล้วทางนายกบอกว่าคุณต้องไปประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นข้างบ้านทราบด้วย อย่ารู้เพียงคนเดียวนะครับอบรมแล้วรู้แล้วต้องไปบอกข้างบ้านด้วยว่าตอนนี้เทศบาลมีโครงการคัดแยกขยะนะครับเมื่อเขารู้ว่าได้เป็นเงินได้เป็นต่างๆเขาก็จะมีแรงจูงใจที่อยากจะคัดแยกเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้กลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นอทร.เป็นเด็กนักเรียนหรือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุต่างๆเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปกระจายต่อเพราะว่าถ้าอยู่เก็บคนเดียวเนี่ยมันไม่เกิดผลใช่ไหมครับมันทำได้แค่สมาชิกของอสม.ของเราประมาณ 1,200 เป็นนำประมาณ900แล้วก็กรรมการชุมชนอีก 1,200 มันจะไม่พอเราต้องสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นให้ทุกๆคนทั้ง 130,000 คนรวมทั้งประชากรแฝงด้วยให้เขาทราบได้ช่วยกันนะครับแล้วได้นำเงินเม็ดเงินประมาณ120ล้านเนี่ยครับ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นการกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับนอกจากที่ว่าเกริ่นกันมาในช่วงแรกกับเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้เราก็ได้ทุกช่วงวัยนะครับยันผู้สูงอายุเลย
1: ด้วยใช่ครับ
0: ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องพฤติกรรมของการจัดการขยะก่อนที่จะนำส่งไปนะครับ
1: คือถ้าคือที่ไปคุยกับประชาสัมพันธ์ในช่องทางของชมรมของผู้สูงอายุนะครับ เขารู้สึกตื่นเต้นนะครับ เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เขารู้สึกหวงแหนในงบประมาณที่จะต้องเอาไปกำจัดขยะเขาบอกว่าเออถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องทำยังไงให้งบประมาณ120ล้านมาเป็นของผู้สูงอายุของเด็กได
0: ้
1: ก็เขาบอกว่าเขาจะช่วยกันรณรงค์เก็บคัดแยกขยะให้มากที่สุดที่ออกมาข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าเขา
0: เสีย
1: ดายเขาตื่นเต้นเขาแบบว่าเขาอยากจะเก็บเงินตัวนี้ไว้นะครับไว้พัฒนาท้องถิ่นของเรา
0: ในเรื่องอื่นๆไป
1: ครับใช่ครับ
0: ครับท่านก็ทางเทศบาลก็นครสุราษฎร์ธานีครับก็มีระบบการจัดการขยะที่ค่อนข้างครบวงจรมากเลยครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่ขยะชิ้นเล็กๆไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารขยะมูลฝอยต่างๆไปยันเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วก็มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างเป็นระบบมากๆเลยนะครับก็เพื่อเป้าหมายการนำไปสู่เมืองที่มีคุณภาพ
1: ใช่ครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลมากมายนะครับไม่ว่ารางวัล ISH Excellent Award นะครับซึ่งจะประเมินก็คือเรื่องของการมีอายุที่ยืนยาวนั่นก็คือผู้สูงอายุต่างๆเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนั่นก็คือหมายความว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่และได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ระดับประเทศด้วย
0: ครับครับผมก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับท่านรองนายกมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมเพิ่มเติมไหมครับท่าน
1: ครับก็ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้องย้ำและก็ตระหนักนะครับตลอดว่าเรื่องของขยะเป็นปัญหาของท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับ เราก็พยายามทำแล้วก็วันนี้นะครับเราไม่ได้สร้างแค่เพียงเริ่มต้นแค่วันนี้แต่มันสร้างมาอันยาวนานนะครับ20ปีที่เราดำเนินการมากว่าจะสำเร็จนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเริ่มตั้งแต่ต่อแต่มาจนวันนี้เนี่ยเราเป็นต้นแบบมาเป็นโมเดลสำหรับท้องถิ่นต่างๆที่จะมาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่ดีนะครับก็อยากให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับได้เริ่มนะครับแล้วก็จะโดยรวมแล้วก็คือประเทศไทยก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการที่จะสร้างจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทุกคนนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะคัดแยกขยะให้มีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดนะครับเราก็จะต้องคัดแยกแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้จากขยะรีไซเคิลหรือต่างๆนะครับก็จะเป็นทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดีนะครับ
0: ครับท่านก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านหัสชัยเรืองนุ้ยนะครับรองนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงนะครับที่มามอบความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้เราได้รับทราบกันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับผมขณะนี้เวลา 9:54 นาทีก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับคุยข่าว 9:00 นก็ขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาเลยเยี่ยมแล้วก็ท่านรองนายกนะครับขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแม้ทางนิติวินัยจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีการเช่าสายรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุฆ่าบริเวณโรงพักเก่าตันยงอำเภอเมืองและเหตุ
9: ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคของเราค่ะควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุยคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 kHz นะคะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของนายสรรเพชรบุญญามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้เดินหน้ารับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยการแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางน้ำนะคะซึ่งจะให้ความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการสัญจรนะคะด้วยการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในการติดตามแนวทางการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือแล้วก็การขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่สำคัญนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตในภาครัฐโดยการชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านนายพัฒนาค่ะมีการคิกออฟนะคะอาสาพยาบาลชุมชนเสริมทีนระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแต่ในช่วงหน้านะคะมีประเด็นสัมภาษณ์พิเศษนะคะโดยจะมีการสนทนากับพระครูจันทปัญโยภาสวิเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรของเรานะคะในวันที่27 ถึง 29 กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์ของเรากันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
2: แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะในการสนทนากับพระครูจันทปัญโยพาทวิจาวาดวัดพระบรมธาตุสวีนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรในวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งวัดพระบรมธาตุสวีนะคะก็เป็นโบราณสถานที่สำคัญนะคะที่อยู่กับชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมาอย่างยาวนานเลยนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาของจังหวัดชุมพรของเรานะคะซึ่งจังหวัดชุมพรก็เตรียมแล้วค่ะที่จะจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะตอนนี้ค่ะพระอาจารย์นะคะพระครูจันทปัญโยพาทวิเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุสวีได้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะ
10: สาธุเจริญพรผมมาชนกนะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงอำเภอสวีค่ะพระอาจารย์ค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่เลยก็คือพระบรมธาตุสวีนะคะอยากให้พระอาจารย์ค่ะช่วยเล่าถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักมากขึ้นหน่อยค่ะ
10: สาธุเจริญพรอาตมาพระครูจันทปัญโยพาทเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุสวีเจ้าณตำบลสวีถ้าเท้าความเนี่ย1803เนี่ยพระบรมธาตุของเราสร้างมายาวนานกว่าพันปียังอยู่1ใน4ของแดนใต้อาณาจักรศรีวิชัยคือ1พระบรมธาตุสวี2พระบรมธาตุชยา3พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช4พระบรมธาตุเขียนบางแก้วจังหวัดพัทลุงตอนนี้ก็รอระยะเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็อยู่เป็นประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยก็เลยของเราถือว่าเป็นความที่สำคัญมากคนชุมพรเราต้องยินดีและดีใจเพราะเราอยู่หนึ่งในสี่ของแดนใต้เท้าความถึง1803ในพระเจ้าศรีธรรมโศกราชยกทัพตีเมืองไม่รู้แพ้รู้ชนะแล้วมาพักที่วัดร้างแห่งนี้เจอกากากระพือปิดบนซากอิฐฐานเจดีย์เก่าปรากฏว่าเจอมีกาวีปิดอยู่มีกาเปลือกอยู่แล้วก็ไล่ยังไงก็มาเหมือนเดิมพอมาเหมือนเดิมปั๊บแม่ทัพนายกองก็ทูลพระเจ้าศรีธรรมโศกราชว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็พระองค์ก็เลยสั่งรื้อซากอิฐฐานเจดีย์เก่าปรากฏว่าเจอพระอบมีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าก็เลยสั่งสร้างเจดีย์คร่อมซากอิฐฐานเจดีย์เก่าแล้วก็สมโพธิ7วัน7คืนแล้วก็พระราชทานนามตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกากระพือปีก็พระบรมธาตุกาวีปีต่อมาที่ท่านหลวงก็เป็นพระบรมธาตุกาวีต่อมาก็เรียกตามเมืองก็เป็นเมืองสวีก็เป็นพระบรมธาตุสวีแล้วทีนี้พระองค์ก็จะกลับเมืองนครศรีธรรมราชว่าใครจะอยู่ดูแลทหารหลับอยู่ก็ในเมืองขันรับข้าพุทธเจ้าอยู่ก็เลยสั่งตัดศีรษะในเมืองเส้นไหว้บวงสรวงก็เป็นศาลพระเครื่องเมืองต่อมาก็ได้ขึ้นจากวัดร้าง แต่เป็นวัดมีพระสงฆ์ก็เป็นวัดสวีประดิษฐานพระบรมธาตุสวีและทีนี้พออาตมามาเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็เลยได้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อวัดจากวัดสวีให้เป็นวัดพระบรมธาตุสวีด้วยหลักและเหตุผลเพราะเรามีพระบรมธาตุตัวสัตว์อยู่ให้คนได้รู้จักและประจักษ์ความยิ่งใหญ่และความอลังการในโบราณก็เลยได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดจากวัดสวีเป็นวัดพระบรมธาตุสวีตั้งแต่วันที่24 เมษายน 2556เป็นต้นมานี่ความเป็นมาเล็กๆน้อยๆก็เลยทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องมาไหว้และมากราบสักการะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มีโอกาสที่เกิดมาแล้วก็ได้มาไหว้เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราทุกคนสาธุเจริญพร
1: ค่ะแล้วงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นโหมพระบรมธาตุสวีในครั้งนี้ค่ะมีความเป็นมาและความสำคัญกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวียังไงบ้างคะท่านคะ
10: จริงๆแล้วมีการแห่ผ้าพระราชทานแห่ผ้ามาเป็นนมนานแต่เราก็ไม่ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สื่อในอดีตก็เลยมีเมื่อต่อมาเมื่อปี2555เนี่ยได้ขอพระราชทานผ้าขนมองค์พระบรมธาตุเป็นปีแรกตั้งแต่วันที่2 สิงหาคม 2555เป็นต้นมาก็เลยมีการดำเนินการเพราะต้องการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมและหวงแหนและสืบต่อและสานต่อให้มีคนลูกหลานๆที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีตรงนี้ขึ้นมาก็มีการปีนี้ก็เป็นปีพิเศษหน่อยหนึ่งปีนี้ก็ได้จัด3 วัน 2 คืนตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคมถึงวันที่29ขึ้นห่มผ้าองค์พระบรมธาตุประจำปีของปีนี้สาธุเจริญพร
1: ค่ะแล้วงานประเพณีนี้ค่ะมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะที่จะทำให้คนในพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดใกล้ๆเคียงที่ยังมีการอยากจะร่วมสืบสารหรือว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมคะพระอาจารย์คะ
10: ถ้าเรา

0: ภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคะพระอาจารย์คะ
1: ปีนี้มีกิจกรรมเยอะๆหมดเลยไม่ว่านิทรรศการเกี่ยวกับพระบรมธาตุแล้วก็มีนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมทุกอย่างแล้วก็มีการพิเศษขึ้นปีนี้ก็คือมีการบูทำสักการะบูชาพระบรมธาตุด้วยแล้วก็ยังมีการอ้วนเข้ามัตถุปายาสด้วยมีการแห่เทียนจำนำพรรษาของสถานที่การศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอสวีพอทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมมากมายปีนี้มีการแสดงมีการรำบูชาอะไรต่างๆมีมากปีนี้ตั้งแต่วันที่27 28 29มีกิจกรรมทุกๆวัน
0: ค่ะพระอาจารย์คะอะไรที่เป็นเสน่ห์ของงานประเพณีในครั้งนี้คะที่ทำให้ประชาชนจากหลายพื้นที่คะรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชที่อยากจะเดินทางเข้ามาร่วมงานค่ะ
1: ก็สิ่งที่สำคัญก็คือเนี่ยเรามาห่มผ้าแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลตรงนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมไม่ว่าจะโอท็อปอะไรต่างๆร้านต่างๆแล้วก็ยังมีเป็นไฮไลท์พิเศษปีนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายภาพของAI ที่888ก็ว่าได้อันนี้แล้วก็มีดนตรีของนักเรียนลูกๆนักเรียนเพราะว่าพอในเมื่อเด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมก็เจอการสืบสานและก็การต่อได
0: ้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พระอาจารย์นะคะฝากเชิญชวนถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะว่าปีนี้นะคะทำไมทุกคนถึงไม่ควรที่จะพลาดการมาร่วมงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีในครั้งนี้ค่ะ
1: ปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลพิเศษแล้วก็ยังตรงกับวันพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ของเราด้วยและยังเป็นปีที่ประกาศ1ใน4ของแดนใต้คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชของเราอยู่1ใน4ของอาณาจักรศรีวิชัยก็ถือว่าเราเป็นนิมิตหมายและเป็นมงคลอย่างยิ่งขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่อยู่ใกล้เคียงที่นี่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้มาร่วมกันในการห่มผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวีของเราในปีนี้เพราะเป็นปีมงคลพิเศษก็ขอเจริญพร
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูจันทปัญโยภาสวิเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีนะคะที่มาสนทนากันนะคะในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะกราบนมัสการค่ะ
1: สาธ
0: ุค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของนายสันเพชรบุญญามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่จะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือแล้วก็ขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่สำคัญนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณเคยคิดไหมว่าแสงสำคัญแค่ไหนแสงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสว่างแต่เป็นความฝันของใครหลายๆคนให้ทุกคนได้ส่องแสงของตัวเองออกมา

เมื่อแสงดับลงโลกก็มืดสนิทหนังสือที่ถูกเปิดค้างเอาไว้ความฝันที่ต้องหยุดไว้ตรงนั้น

พียงแสงแรกจากพลังของดวงอาทิตย์ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไฟดวงเล็กๆก็กลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นแสงแห่งโอกาสเพราะพลังงานไม่ได้สร้างเพียงไฟฟ้าแต่มันสร้างพลังของคนพลังที่จะเรียนรู้พลังที่จะเติบโตและพลังที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้

ื่อแสงหนึ่งดวงถูกส่งต่อแสงในตัวได้ส่องสว่างอีกครั้งความฝันนับร้อยก็เริ่มต้นขึ้นฝันอยากเป็นนางรำฝันอยากเป็นหมอลำฝันอยากเป็นดาวคณะตลกฝันอยากเป็นนักพากย์ฝันอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านฝันอยากเป็นเพราะแสงสร้างคน

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ

0: ทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงน่ะท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว
1: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้
0: สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่น้องต้องรู
5: ้ค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งเราไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการติดตามแนวทางการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่สำคัญนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะคะนายสรรเพชรบุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเป็นการติดตามปัญหาแล้วก็รับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนค่ะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางน้ำนะคะโดยเฉพาะปัญหาร่องน้ำตื้นเขินในพื้นที่คลองปะทิวนะคะคลองบางสนแล้วก็คลองสามเสียมรวมไปถึงปัญหาการชำรุดของสะพานแล้วก็ท่าเทียบเรือนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำและการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ด้วยนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ค่ะได้มีการมอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเร่งประสานแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขทั้งการขุดลอกร่องน้ำการปรับปรุงสะพานและท่าเทียบเรือนะคะตลอดไปจนการผลักดันงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนค่ะเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินเรือรวมไปถึงการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมค่ะทางด้านในสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีกำหนดการนะคะที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามและสำรวจนะคะในแนวทางการพัฒนาร่องน้ำและเส้นทางการเดินเรือในพื้นที่สำคัญนะคะโดยในเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะคะได้มีการลงพื้นที่จุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อติดตามสภาพพื้นที่แล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินนะคะซึ่งก็มีความสำคัญต่อการสัญจรแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งจากนั้นในเวลา11นาฬิกานะคะจะเป็นการสำรวจแนวทางการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและการขุดลอกร่องน้ำที่ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสักหรือว่าแหลมทวดนะคะที่อำเภอดอนสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากท่าเรือและเส้นทางการคมนาคมทางน้ำค่ะและต่อมานะคะในเวลา12นาฬิกาก็จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจโครงการขุดลอกร่องน้ำคลองนากำนะคะโดยซึ่งดำเนินการโดยกรมเจ้าท่าตำบลดอนสักนะคะอำเภอดอนสักนั่นเองเพื่อรับทราบถึงปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการร่องน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่นะคะและจากนั้นค่ะเวลา14นาฬิกานะคะจะเป็นการสำรวจแนวทางการขุดลอกร่องน้ำที่คลองดอนสักสำหรับกลุ่มเรือประมงพาณิชย์นะคะที่ท่าเรือเทศบาลเมืองดอนสักอำเภอดอนสักค่ะเพื่อพิจารณาถึงแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพร่องน้ำรองรับการเดินเรือของเรือประมงพาณิชย์นะคะและยกระดับการปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำซึ่งการลงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าในการติดตามปัญหาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้แก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปถึงการสนับสนุนการเดินเรือภาคการประมงแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะคะให้สามารถดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่นายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะโดยการติดตามแนวทางการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่สำคัญนั่นเองค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐนะคะโดยการชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทานะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางประชาชนนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตครั้งที่1 นะคะซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะหรือว่าทางกกร.นั่นเองก็ถือว่าเป็นกลไกการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะคะเพื่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติสำคัญค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือปัญหาการทุจริตแล้วก็สินบนนะคะที่มีการกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและ2ค่ะการปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐนะคะให้มีการโปร่งใสตรวจสอบได้ลดโอกาสในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็ทางภาคเอกชนต่อประเทศไทยรวมไปถึงการยกระดับระบบราชการไทยให้มีการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะโดยทางที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตการให้บริการให้กับประชาชนนะคะผ่านแนวทาง2ลด1เพิ่มนะคะโดยการลดดุลพินิจการเผชิญลดการเผชิญหน้ากับคนกลางนะคะแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสและรับความผิดชอบนะคะซึ่งมีการปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบนั่นเองและการยกระดับระบบราชการไทยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้เน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิรูปกระบวนการจากระบบที่จะสร้างภาระให้กับประชาชนนะคะไปสู่ระบบการบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและความโปร่งใสนั่นเองโดยให้ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่จะต้องดำเนินการในทันทีและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตในภาครัฐนะคะโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการเป็นประธานอนุกรรมการและนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาด้วยนะคะโดยให้ใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจของทางกกร.เนี่ยมาประกอบการคัดเลือกหน่วยงานนะคะแล้วก็กระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนั่นเองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งปรับปรุงกระบวนการให้เห็นผลภายใน6เดือนนะคะซึ่งเป้าหมายหน่วยงานของรัฐ355แห่งด้วยกันค่ะพร้อมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานในภาครัฐนะคะโดยมีการกำหนดให้มีกฎหมายเฉพาะในการกำหนดฐานความผิดกลไกการดำเนินการมาตรฐานทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดนะคะและให้มีการเสนอทางคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการยกร่างกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปนะคะโดยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะคะในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเลยนะคะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และก็การรับรู้ด้านความโปร่งใสของประเทศเรานะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจที่เกิดขึ้นให้กับสังคมไทยและสนับสนุนการปรับปรุงคะแนนดัชนีการรับรู้ทางทุจริตหรือว่า CPI นะคะได้แสดงถึงความพร้อมของไทยในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ภายในปี2571นั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการต่อต้านทุจริตครั้งที่1 นะคะก็ถือว่าเป็นกลไกค่ะในการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับทางภาคเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐเกิดขึ้นนะคะจากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะประกอบไปด้วยสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะคะซึ่งสะท้อนจากข้อมูลจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะแล้วก็ผลสำรวจของปัญหาการทุจริตที่ภาคธุรกิจเผชิญนั่นเองซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะมุ่งที่จะเร่งรัดต่อต้านการทุจริตในภาครัฐใน2มิติสำคัญค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกก็คือมิติของปัญหาทุจริตและสินบนนะคะที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและ2นะคะก็คือการปรับปรุงระบบอนุญาตและการบริการภาครัฐนะคะให้ทั้งโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสการสร้างประโยชน์โดยมิชอบนะคะรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นของภาคประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยด้วยนะคะและยกระดับระบบราชการไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะโดยที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงแนวทางนะคะในการใช้พ.ร.บ.ในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต และการให้บริการให้กับประชาชนนะคะในการเป็นเครื่องมือสำคัญลดโอกาสในการทุจริตและกระบวนการงานอนุมัติอนุญาตและการบริการทางภาครัฐนะคะซึ่งก็จะผ่านในแนวทาง2ลด1เพิ่มนะคะก็คือการลดดุลพินิจการลดการเผชิญหน้ากับคนกลางและการเพิ่มความโปร่งใสความรับผิดชอบรวมไปถึงการปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยนะคะและรวมไปถึงการโครงการเพื่อนไม่ทนด้วยนั่นเองทางผู้ฟังค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะก็ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือของทางภาครัฐนะคะผ่านโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาด้วยค่ะผู้ฟังขาโดยใช้ข้อมูลจากผลสำรวจของกกร.นะคะในการประกอบการคัดเลือกหน่วยงานและกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนะคะในการเร่งปรับปรุงกระบวนงานที่หน่วยงานนำร่องให้เห็นผลภายใน6เดือนนะคะก็ทางกกร.ภาคประชาสังคมภาควิชาการและสื่อสาธารณะก็จะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการในครั้งนี้ด้วยนะคะตั้งแต่การสะท้อนปัญหาร่วมออกแบบแนวทางการปรับปรุงนะคะแล้วก็การติดตามการประเมินผลและอีกทั้งค่ะอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยก็คือการยกระดับบริการภาครัฐดิจิทัลนะคะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองซึ่งก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศนั่นเองนะคะเพื่อให้ภาคประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเนี่ยได้รับบริการที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสนะคะลดดุลพินิจนะคะที่จะเป็นต้นทุนในการติดต่อราชการโดยที่ประชุมค่ะได้มีการเห็นชอบนะคะในโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทานะคะเพื่อให้แต่ละหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยคัดเลือกงานบริการหรือว่ากระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงนะคะต่อการทุจริตมาพัฒนาปรับปรุงค่ะให้เป็นการเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งเป้าหมายก็ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทั้ง355แห่งด้วยกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีได้เร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐโดยการชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาสร้างการเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารของนายพัฒนานะคะที่ได้คิกออฟอาสาพัฒนาพยาบาลชุมชนนะคะโดยการเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนเลยนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งทำให้ประชาชนอาจจะไม่อยากที่จะออกนอกบ้านมาติดต่อราชการกับกรมการขนส่งทางบกดังนั้นนะครับวันนี้เราก็มีช่องทางที่ประชาชนสามารถจะมาดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์โดยกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์หลากหลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และ Counter Service ทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เข้าถึงกับประชาชนยุคใหม่นะครับที่ต้องการทั้งความสะดวกและความรวดเร็วโดยที่ประชาชนนะครับก็มีทางเลือกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งลดการติดเชื้อโควิด-19 สามารถดำเนินการที่ไหนก็ได้ครับโดยสามารถเลือกวิธีชำระเงินผ่าน e-bankingเครดิตบัตรเดบิตแล้วรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับแต่วันที่เสียภาษีครับนอกจากนี้ยังได้พัฒนาการให้บริการให้ครอบคลุมรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ก่อนชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปสำหรับขั้นตอนการชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็มีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปีจากผู้มือรถเครื่องหมายการเสียภาษีหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th เมนูสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีเพื่อวางแผนการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้90วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีขั้นตอนที่2เตรียมเอกสารหลักฐานได้แก่คู่มือรถฉบับจริงหรือสำเนาและหลักฐานการทำประกันภัยรถยนต์โดยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีต้องนำรถเข้าตรวจกับตร.อ.ก่อนชำระภาษีออนไลน์และขั้นตอนที่3ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และ Counter Serviceเลือกชำระเงินผ่าน e-banking บัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับจากวันชำระเงินหรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้คีออสที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับกรมการขนส่งทางบกจึงอยากจะแนะนำให้ประชาชนเว้นระยะห่างลดการเดินทางแล้วก็เลือกวิธีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสะดวกรวดเร็วแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ตัวเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของนายพัฒนานะคะที่ได้คิกออฟอาสาพยาบาลชุมชนเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมินะคะดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนเลยนะคะโดยจะรับสมัครจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนะคะเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ระดับครัวเรือนเลยโดยเน้นย้ำค่ะว่าอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพ.นะคะไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพนะคะแต่เข้ามาเสริมพลังนะคะให้กับระบบบริการสุขภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานค่ะระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหน่วยบริการสุขภาพแล้วก็ทีมสหวิชาชีพนะคะภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่นะคะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมเลยค่ะโดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักนะคะก็คือ1ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง2ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3แม่และเด็กและ4นะคะก็คือผู้มีสุขภาพปัญหาสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดซึ่งในระยะแรกก็จะมีการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการอบรม 7,256 คนด้วยกันนะคะใน76จังหวัดจัดสรรตำบลละ1คนค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะแล้วก็อายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในกลุ่มของคุณวุฒิด้วยนั่นเองค่ะและรวมไปถึงการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือว่าอาศัยอยู่จริงนะคะในพื้นที่สมัครซึ่งแบ่งเป็นคุณวุฒินะคะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ1ปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีเข้ารับการอบรม240ชั่วโมงด้วยกันค่ะ2ปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมง3กลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีค่ะเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดของภูมิลำเนานะคะได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยโดยที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใดนะคะและจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะในวันที่7สิงหาคมนี้และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่4กันยายนนี้รวมไปถึงการเริ่มอบรมหลักสูตรนะคะในหลักสูตรอสพ.นี้นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เชื่อมั่นว่าการที่มีคนในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมที่มีมาตรฐานนะคะก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นต่อเนื่องขึ้นแล้วก็ใกล้บ้านมากขึ้นด้วยตามเป้าหมายในการยกระดับสุขภาพที่มั่นคงของประเทศเรานั่นเองค่ะซึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้แถลงต่อนโยบายต่อทางรัฐสภานะคะในวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยการกำหนดโครงการพยาบาลอาสาประจำหมู่บ้านเพื่อให้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนค่ะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนะคะสามารถประกอบอาชีพได้และทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการกำหนดนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนะคะเพื่อการยกระดับระบบบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิค่ะโดยการดูแลสุขภาพประชาชนในเชิงรุกในระดับพื้นที่นะคะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เป็นประธานในการเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งก็ได้กล่าวนะคะว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ผลักดันนโยบายอสพ.ในครั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะเนื่องจากความต้องการการดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะก็มีการซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองซึ่งทางรัฐบาลค่ะเลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพแบบปฐมภูมินะคะ โดยการเชื่อมั่นค่ะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นจากชุมชนที่เข้มแข็งนั่นเองซึ่งหากประชาชนได้รับการดูแลตั้งแต่ระดับครัวเรือนนะคะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาระของโรงพยาบาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยเน้นย้ำเลยนะคะว่าอาสาพยาบาลชุมชนนะคะไม่ได้มาเพื่อทดแทนบุคลากรวิชาชีพแต่อย่างใดนะคะแต่จะมาเพื่อเสริมพลังให้เข้ากับระบบบริการสุขภาพค่ะโดยการเติมเต็มการทำงานให้มีการเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยทำหน้าที่เชื่อมโยงนะคะการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะคะกับหน่วยบริการสุขภาพแล้วก็ทีมสหวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเลยนะคะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นและความอบอุ่นให้กับทางประชาชนนั่นเองว่าเมื่อเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ยังมีคนใกล้บ้านนะคะที่พร้อมจะรับฟังให้คำแนะนำแล้วก็ประสานการดูแลอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองตามเป้าหมายในการยกระดับสุขภาพที่มั่นคงของประเทศเรานั่นเองค่ะซึ่งนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมากล่าวนะคะว่าปัจจุบันค่ะประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญหลายประการเลยนะคะทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์การเพิ่มขึ้นของโรค NCD นะคะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องมีการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนด้วยนะคะขณะที่บุคลากรในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิค่ะโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.นะคะก็มีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมากเลยนะคะสาธารณสุขเลยมีการพัฒนานะคะในอสพ.ครั้งนี้นี่เองเพื่อเสริมกำลังคนด้านสุขภาพในระดับชุมชนและการสนับสนุนระบบบริการนะคะสุขภาพของปฐมภูมิเพื่อเป็นการเติมเต็มและการดูแลฟื้นฟูสุขภาพติดตามผู้ป่วยรายบุคคลนะคะและเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายประสานและส่งต่อรวมไปถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพด้วยค่ะภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพและหน่วยบริการสุขภาพในประชาชนใน4กลุ่มหลักนะคะก็คือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแม่และเด็กแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตรวมไปถึงผู้ที่บำบัดยาเสพติดด้วยนะคะโดยในระยะแรกค่ะก็จะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมนะคะอยู่ที่ 7,256 คนด้วยกันใน76จังหวัดนะคะแล้วก็จัดสรรตำบลละ1คนนั่นเองส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะมีการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับทั้งคุณวุฒิประสบการณ์แล้วก็ผู้ผ่านการประเมินความรู้ทักษะจริยธรรมความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานนะคะก่อนที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้มีการดำเนินการมีมาตรฐานโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะที่นายพัฒนาได้คิกออฟอาสาพยาบาลชุมชนเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงครัวเรือนเลยนะคะโดยจะรับสมัครจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้า ทางนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: จไทยประชา
1: เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
2: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจพบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
3: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจพบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดบังคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรก็ต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังรายการอบจพบประชาชนค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะวันศุกร์วันนี้ยังคงรับหน้าที่นะคะอยู่กับยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะวันนี้ยุ้ยมาพร้อมกับคุณเจริญยศสายทองนะคะเจอกันกับอบจพบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนรอคอยนะคะดูจากสีหน้าสีตาของผู้จัดรายการแล้วก็ประมาณว่าตื่นหรือยังตื่นหรือยังก็วันนี้วันศุกร์ค่ะมีได้ด้วยว่ากิจกรรมบ้านเรานี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเอางานแรกก่อนนี่วันนี้นะคะสำหรับงานจ็อบแฟร์2026แอชชุมพรค่ะงานนี้เราประชาสัมพันธ์มาให้หลายครั้งแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้เขาจัดงานแล้วค่ะ24กรกฎาคมนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง15นาฬิกายังพอมีเวลานะคะจบรายการแล้วก็ยังไปแวะเวียนชมกันได้ค่ะกับงานจ็อบแฟร์2026ก็คืองานนัดพบแรงงานนั่นเองใครที่ตอนนี้นะคะน้องๆอาจจะแบบเพิ่งจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวุฒิปวช.ปวส.ปริญญาตรีลองดูนะคะแวะเวียนเข้าไปดูอย่างน้อยเราไปสำรวจตลาดแรงงานกันดูก่อนว่ามีตำแหน่งงานอะไรที่ว่างบ้างหรือว่ามีตำแหน่งงานอะไรที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะหรือแม้แต่น้องๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามค่ะเราจะได้วางแผนชีวิตเราถูกสมมติว่าเราไปดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะตำแหน่งงานในลักษณะไหนที่ยังคงเป็นมีความต้องการจบมาแล้วไม่ตกงานแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนนักบัญชีเหมือนนักคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยคือจบมาแล้วไม่ตกงานแน่นอนยังไงก็มีงานทำประมาณนี้นะคะก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูค่ะซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะคะเขาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรค่ะจัดขึ้นวันนี้นะคะที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะคะเขาบอกว่าจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า30แห่งเลยทีเดียวสามารถที่จะสมัครงานได้ทันทีเลยนะคะวันนี้สมัครงานเสร็จสัมภาษณ์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าถูกอกถูกใจแล้วแหมมันดูแล้วหน่วยการเด็กคนนี้มันพูดจาดีฉะฉานน่าจะทำงานดีอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้งานเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากแล้วก็ยังมีกิจกรรมบรรยายแล้วก็การให้คำปรึกษาด้วยตลอดจนกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ร่วมด้วยหน่วยงานทางผู้ประกอบการนะคะประมาณเรียกว่า30บริษัทชั้นนำ 1,000 อัตราว่างเพราะฉะนั้นลองไปดูนะคะใครที่สนใจหรือแม้แต่ข้าราชการเองอย่างเราก็ดีค่ะบางทีอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะเงินเดือนอาจจะไม่ค่อยเพียงพออะไรเงี้ยเราก็ไปแวะเวียนดูถ้ามีอาชีพเสริมอะไรที่พอจะทำได้ทำงานอยู่กับบ้านก็อาจจะลองไปหาดูก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งงานที่ฝากเข้ามานะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็หนึ่งงานที่ตอนนี้เกิดกิจกรรมขึ้นแล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้สัมภาษณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวนะคะพี่สมโชคพันธุรัตน์ท่านประธานเครือข่ายของอำเภอปะทิวก็มาประชาสัมพันธ์ในรายการนะคะเกี่ยวกับงานเทศกาลชิมหอยแมลงภู่โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะนี่ติดตามดูเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่22นะคะถ้าหอยแมลงภู่เขาตัวใหญ่จริงต้องบอกว่าตัวใหญ่จริงแล้วสดด้วยนะคะกิจกรรมเขาน่าสนใจอย่างวันนี้นะคะวันที่24ใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นพิธีเปิดพิธีเปิดเริ่มวันนี้นะคะแสดงว่า2วันที่ผ่านมาชิมรางคือให้ทดลองชิมดูก่อนว่าหอยสดจริงไหมอร่อยจริงไหมจะได้ช่วยกันทำรีวิวแล้วก็ออกตามเพจต่างๆก็ได้ผลนะคะเพราะว่ายุ้ยเองเนี่ยก็เห็นหน้าฟีดขึ้นที่ Facebook นะคะของงานเทศกาลชิมหอยแมลงภู่
คือต้องบอกว่านำเรียนว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องมากๆเลยเพราะว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะคะก็ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลแล้วก็มาอบจ.ลักษณะงานแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดว่าทางในพื้นที่จะช่วยสนับสนุนให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้จัดทำนะคะเป็นงานที่คนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นมีอะไรที่แหมมันดีจังเลยอยากจะอวดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลบางสนนะคะก็เรียกได้ว่าท่านเมื่อวานนะท่านนายกมีท่านนายกสองท่านมารับประทานหอยกันปะทะให้ได้ดูโอ้โหเมื่อวานนี้เขาถ่ายทอด Facebook ไลฟ์กันก็น่าสนุกค่ะวันนี้จะมีพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีการให้ชิมหอยฟรีด้วยส่วนศิลปินในวันนี้จะเป็นวงโชกุนแล้วก็มีรำวงเวียนครกนะคะฮ่าใครที่สนใจนะคะคุณพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เพราะว่าตอนนี้กระแสการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิกการเต้นลุมบ้าลุมบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่ที่สวนลุมเนาะโอ้มันเป็นประเด็นกันขึ้นมาได้เลยอ่ะมันดังอ่ะแล้วตอนนี้เลยทำให้หลายๆที่เนี่ยมีการแบบออกกำลังกายกันนะคะวันก่อนก็ที่ปากน้ำตะโกใช่ไหมคะปากน้ำลังสวนแม้แต่สวนสาธารณะที่เทศบาลเมืองชุมพรของเราตอนนี้ก็มีดิฉันเชื่อว่าค่ะเดี๋ยวท่านนายกโต้งเกิดบางทีท่านแอบฟังอยู่เงี้ยนะท่านอาจจะเปิดร้านเต้นที่หนองใหญ่ผมไม่รู้นะคะงานเข้าอีกงานเข้าอีกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านนายกขาที่หนองใหญ่อ่ะคุณไปวิ่งออกกำลังกายค่ะแล้วก็ไปบางทีไปปั่นจักรยานไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปเต้นนี่แสดงว่ามันคือมันต้องแบบสะดวกไงมันต้องขับรถไปแต่อย่างสนามกีฬาเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะโรงพยาบาลเอ่ยโรงเรียนเอ่ยแม้แต่คนที่ทำงานอยู่ในเมืองอ่ะเขาก็ไปจอดรถแมตเดียวแล้วก็ไปรวมตัวกันคือมันออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นประจำเขาเรียกว่ามีขาประจำแต่ละพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าหนองใหญ่ของเราเนี่ยมันอาจจะไกลสักนิดนึงแต่ว่านำเรียนนิดนึงนะคะว่าท่านนายกนพรอุสิทธิ์ของดิฉันเนี่ยเรียกว่าท่านเข้าไปพัฒนาพื้นที่แทบจะทุกหย่อมย่าแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มไฟในส่วนที่เป็นพื้นที่ด้านหลังลิงพ่นน้ำก็ไปแอบสำรวจขับรถผ่านไปดูเหมือนกันมีคนไปวิ่งออกกำลังกายกันช่วงเย็นๆนะคะแต่ว่าพ อก็ได้รับเสียงสะท้อนค่ะเผื่อว่าท่านนายกฟังอยู่นะคะมีเสียงสะท้อนว่าคือบางทีอ่ะเขาเลิกงานเย็น5โมงไปแล้วแล้วก็กว่าจะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วก็ขับรถไปอยากไปสูดอากาศดีๆที่หนองใหญ่แล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายหรือไปเดินออกกำลังกายเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะคะค่อนข้างมืดนิดนึงคือไอตัวไฟโซลาเซลล์ที่เราติดไว้อ่ะมันก็พอจะส่องสว่างให้ได้แต่ว่าบริเวณถนนเส้นอื่นโดยเฉพาะที่ขนานคันคลองเนี่ยมืดค่อนข้างมืดเดี๋ยวจะไปแอบเดี๋ยวจะไปดูเองด้วยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแบบว่ามีเสียงกระซิบเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าต้องไปดูค่ะเพราะว่าตอนที่เห็นเนี่ยก็คือส่วนมากจะเห็นตอนที่เราจัดงานค่ะจัดงานโครงการแต่พอจัดงานโครงการเนี่ยเราเพิ่มไฟไงเรามีไฟส่องสว่างมันก็เลยเยอะเราก็เลยดูเหมือนอู้มันสว่างสวยเนี่ยถ้าดูภาพด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่เราจัดงานที่หนองใหญ่เช่นกันก็จะมีการประดับไฟส่องสว่างมันก็เลยสว่างสวยแต่พอเอาเข้าจริงพอหมดงานไม่มีงานเนี่ยไฟไม่มีนะคะจะมีเฉพาะแค่ไฟที่เป็นเสาแล้วก็ที่ท่านนายกได้ทำก็คือเสาไฟโซลาร์เซลล์บริเวณนั้นโซนหลังลิงพ่นน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนอื่นๆที่เป็นถนนด้านหน้าหรือว่าถนนล้อมลานประมาณถนนเส้นขนานไปสะพานชมกวางอะไรแบบนั้นอ่ะก็คือว่ายังค่อนข้างจะมืดอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะนำเรียนผ่านไปยังท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เชื่อแน่ว่าท่านนายกน่าจะบรรจุอยู่ในแผนค่ะการติดตั้งไฟส่องสว่างแต่ว่าจะทำเริ่มลงมือทำเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็ให้บรรดา FC นักออกกำลังกายใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวยังไงยุ้ยจะนำเรียนผ่านรายการอบจ.พบประชาชนให้ได้ทราบอย่างแน่นอนนะคะมาติดค้างกันเมื่อกี้วันนี้ค่ะที่เราจะบอกว่าเทศกาลท่องเที่ยวชิมหอยแมลงภู่นะคะของทางตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งวันนี้24กรกฎาคมเนี่ยในช่วงเวลาบ่าย3โมงนะคะก็คือ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเขาจะเริ่มมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งขันชักไก่เยอร์แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกีฬาเรียกได้ว่ากีฬาสารสัมพันธ์ในท้องถิ่นวันนั้นถามพี่โชคแล้วว่าพี่โชคคุณจะชัก

ส่วนพอ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเนี่ยก็คือจะเย็นลงมาแล้วแดดไม่ค่อยแรงนะคะเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเน้นเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนค่ะก็จะมีแข่งขันวิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวนะคะแล้วก็แข่งขันปิดตาหาคู่อันนี้ดิฉันก็ไม่มั่นใจนะคะต้องเล็งกันให้ดีๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปคว้าคู่ผิดมานี่มันอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวได้นะคะนี่ก็ลองดูนะคะนี่เป็นลองดูเขามีกิจกรรมของเขานะคะแล้วก็มีแข่งขันกินกล้วยวิบากด้วยโอ้โหกินกล้วยวิบากนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกิจกรรมการวิ่ง6 ขา 6 ขามันก็ต้องกี่คนล่ะ3คนผูกขาแล้ววิ่งใช่ไหมคะแล้ววิ่งชายหาดคิดดูสิลำพังแค่เดินก็น่าจะแย่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือวิ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าแต่ละกิจกรรมที่เขาคิดมาเนี่ยท่านนายกอำนาจคือคิดเก่งมากเลยนะคะท่านบอกแล้วว่าเน้นสร้างความสัมพันธ์จริงๆเน้นความสนุกสนานและความบันเทิงพอมาถึงในเวลา18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาก็จะเปิดให้ชิมหอยแมลงผู้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเลิกงานทันค่ะเลิกงาน16:30แล้วก็ขับรถไปบางสดนะคะทันแน่นอน18:00 น.นะคะไปรับประทานหอยแมลงผู้ฟรีกันแล้วก็พิธีเปิดจะเริ่มในเวลาประมาณช่วงที่รับประทานนี่แหละพิธีเปิดเสร็จแล้วก็ชิมหอยแมลงภู่แน่นอนนะคะ18-19 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วพอ19 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการรำวงเวียนครบวงรถไฟน่าสนใจค่ะเชิญนะคะถือโอกาสเรียนเชิญแทนพี่สมโชคเลยส่วนกิจกรรมอีก2 วันนำเรียนเลยนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีก็ลงไปที่บางสนนะคะหาดหน้าทับวันเสาร์นะคะเขาก็จะเริ่มกิจกรรมในช่วง3:00 น.เช่นกันค่ะมีการลงทะเบียนกินหอยแมลงภู่แล้วก็รับประทานขนมจีนข้าวเหลืองปลาทิวแล้วก็การปลอกมะพร้าวปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวนะคะเป็นการแข่งขันปอกมะพร้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวซึ่งวันนั้นถามพี่โชคแล้วว่าขูดเสร็จแล้วเอาไปไหนมะพร้าวเนี่ยพี่เพราะพี่ต้องคิดให้ครบวงจรนะเราทำท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนแกก็บอกว่ามะพร้าวนี่ก็เอาแกงนั่นแหละแกงแล้วก็ให้กินกับไอ้ขนมจีนข้าวเหลืองปลาทิวนี่แหละโอ้โหเพราะฉะนั้นสนุกแน่ๆนะคะเสร็จจากนั้นค่ะเขาเปิดโอกาสมีกิจกรรมแข่งขันกินหอยแมลงภู่ในวันเสาร์นะคะพร้อมทั้งขนมจีนข้าวเหลืองปลาทิวแล้วก็จะต่อด้วยคอนเสิร์ตวงเดอะซันค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะ1:00 น.พบกับคอนเสิร์ตวงเดอะซันแล้วก็พอวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็กิจกรรมเขาจะเริ่ม1:00 น.นอกนั้นคือช่วงแข่งขันอะไรไม่มีแล้วคือหมดแรงแล้วไงแข่งมาหลายวันแล้วไม่มีแรงแข่งละก็เอาเป็นว่าพอวันอาทิตย์นะคะท่านก็1:00 น.จะเป็นวงคนแม่แล้วก็วงวุฒป่าบอลเรียกได้ว่าเล่นไม่เลิกนะคะ2 วงนี้ดิฉันเห็นชื่อวงแล้วคือเขาเล่นไม่เลิกจริงๆเขาร้องยาวค่ะเพราะฉะนั้นสนุกแน่ใครที่ชื่นชอบนะคะแบบว่าสายหรือว่าโยกจังหวะอะไรนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเรียนเชิญเลยนะคะสนุกแน่นอนเพราะว่าวงเขาเล่นดีจริงๆเขาร้องเพลงดีนะคะเขาแบบร้องยาวอะร้องไม่หยุดแล้วสนุกแต่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปตั้งแต่ช่วงกลางวันก็ได้ค่ะเพราะว่าเขามีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในชุมชนอยู่แล้วมีอาหารให้รับประทานไม่ต้องห่วงนะคะรับรองไม่ต้องทานจากที่ไหนไปนะไม่ต้องทานข้าวบ้านไปก็คือไปทานที่นี่เลยถือได้ว่าช่วยสนับสนุนคนในชุมชนด้วยเพราะว่ามาออกร้านจำหน่ายสินค้ากันนะคะอันนี้ก็เป็น1เทศกาลชิมหอยแมลงภู่ที่หาดหน้าทับตำบลบางสน

ิธีเปิดค่ะสองเรื่องผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตพักฟังเพลงสักครู่นะคะดิฉันจะไปตามหาแขกของดิฉันวันนี้นัดกันไว้นะคะไม่รู้ว่าจะโดนเทหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตออกไปดูแขกรับเชิญสักนิดหนึ่งค่ะ

0: 11:33 นะคะตอนนี้แขกรับเชิญที่ฉันนั่งอยู่ข้างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุญาตแนะนำค่ะคุณญาณภัทรแก้วประกอบนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณเลอลบแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่พี่จะเรียก ค่ะก็เดี๋ยวนิดนึงค่ะคุณฟังค่ะยังคงติดตามรับฟังนะคะรายการอบจ.พบประชาชนค่ะท่านที่ขับรถอยู่หรือว่าฟังทางวิทยุก็ฟังได้ที่สพท.ชุมพรนะคะ FM 100 MHz แต่ถ้าเกิดว่าอยู่แถวโซนล่างนะคะอย่างพี่ชายนะคะท่านผู้ใหญ่ชายเนี่ยบอกว่าฟังวิทยุอยู่แต่ว่าเปิดที่คลื่นอสพท.หลังสวนก็ FM 104.75 นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดใครที่ยุคนี้มันเล่นมือถือไงน้องเลยลบทุกคนมีมือถือหมดก็เปิด Facebook ขึ้นมานะคะเข้าไปที่สวทชุมพรค่ะเขาก็จะมีถ่ายทอดไลฟ์สดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นพวกเราค่ะและตอนนี้ก็จะเห็นพวกเราว่าบนโต๊ะเราเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรคะพี่เลยลบคะ
1: อันนี้เป็นผลโกโก้ครับหรือผลคาเคาที่เป็นสากลเรียกคร
0: ับ อ๋อคาเคา
1: ใช่
0: หรือคือโกโก้สายพันธุ์อะไรคะเนี่ยแต่ละลูกสายพันธุ์เดียวกันมั้ยเนี่ย
1: ในนี้มี2สายพันธุ์ครับเป
0: ็
1: นสายพันธุ์ชุมพรนะครับชุมพร1นะครับแล้วก็สายพันธุ์ชุมพรพลัสหรือไฮบริดนี่เองครับ
0: เดี๋ยวก่อนอื่นนะต้องแนะนำก่อนว่าคุณเรือรบหรือว่าคุณญาณภัทรแก้วประกอบเนี่ยสมัยที่แล้วเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอท่าแซะแล้วก็เรียกได้ว่าลาตำแหน่งแล้วก็มันเป็นยังคงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของท่าแซะนี่แหละใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดใครจะเวลาออกงานเนี่ยจะเจอบ่อยๆก็จะในชื่อแบรนด์ของโยเซียคาเฟ่
1: โจเซียคร
0: ับโจเซียครับด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรากลับมาเรื่องไอ้ตัวนี้ก่อนฟังโยเซียเหมือนจะเป็นกาแฟแต่จริงๆแล้วคือมีโกโก้ด้วยทำอะไรบ้างดีกว่าคะอ่ะแนะนำตัวเองเลย
1: ก็ครับสวัสดีครับผมเรือรบครับบ้านโจเซียหรือในวงการเรียกเชฟเรือรบนะครับก็เคยเป็นเชฟทำงานโรงแรมมาก่อนแล้วก็มาทำร้านอาหารที่จังหวัดชุมพรนะครับป
0: ั
1: จจุบันก็มาทำเกี่ยวกับฟื้นฟูและอนุรักษ์พืชถิ่นครับจริงๆแล้วชุมพรเนี่ยนอกจากกาแฟที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็ยังมีโกโก
0: ้
1: ที่มีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัย
0: ใช่ใช่
1: จำความได้ก่อนพายุเกครับ
0: ก่อนปี32เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วสายพันธุ์นั้นมันยังคงอยู่มาจนถึงวันนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเปรียบทุเรียนก็เป็นเหมือนทุเรียนบ้านทุเรียนพื้นเมืองด้วยความที่ว่าเป็นพืชถิ่นมีความแข็งแรง
0: ค่ะ
1: ทีนี้เกิดจากการทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ผสมนะครับระหว่างสายพันธุ์ต่างๆที่ทำให้เหมาะสมกับทางพืชเศรษฐกิจและก็ตลาดที่ต้องการขนาดผลแล้วก็ปริมาณอัตราเม็ดที่ให้ค่าสูงขึ้นเดิมทีเม็ดโกโก้ชุมพรหนึ่งนะครับก็มันจะลูกกลมๆป้อมๆน้ำหนักเบาแต่ว่าเม็ดอ้วนแต่ทีนี้ทำไงให้มันแบบใหญ่ขึ้นมีความคงทนถ้าเรานำผลโกโก้จากต่างประเทศเข้ามานี่มันใหญ่จริงครับแต่มันไม่ทนโรคปลูกไม่นานเกษตรกรก็จะรู้สึกว่าเออทำไมมันดูแลยากจังเลยอะไรเงี้ยพอทางศูนย์วิจัยพืชสวนสวีนะครับก็ได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์นะครับจนเป็นสายพันธุ์ลูกผสมชุมพรหนึ่ง
0: ชุมพรหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้จุดเด่นของเขายังไงคะสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งเนี่ย
1: จุดเด่นของเขาก็คือมีความให้ผลผลิตที่สูงขึ้นทนทานต่อโร
0: ค
1: และก็ค่าไขมันหรือว่าค่าแฟตในเมล็ดเนี่ยสูงมากครับแบบนี้เพราะว่าในต่างๆเนี่ยไขมันจะอาจจะไม่เยอะเท่านี
0: ้
1: มันจะเป็นเนื้อที่เป็นให้โกโก้มากแต่ตัวเราเนี่ยจะมีไขมันที่เป็นไขมันดีไปต่อต้านไขมันทรานในร่างกาย
0: อ๋อแต่เป็นไขมันดี
1: ใช่ฮะ
0: ก็นี้ตัวฟังตอนแรกก็ตกใจว่าอ้าวเฮ้ยถ้าไขมันเยอะแล้วมันจะดีไม่ดีวะเนี่ยอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อกลายเป็นตัวไขมันดี
1: ใช่ครับซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็จะพบกับปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดมากบางคนก็มีระบบเกี่ยวกับไขมันในร่างกายในทางการแพทย์ทางการวิจัยเนี่ยไขมันบัตเตอร์เป็นไขมันดีที่ไปต่อต้านกับไขมันทรานส่วนนี้นะครับจึงเหมาะที่จะทำไปเป็นอาหารซุปเปอร์ฟู้ดชุมพรเรามีของดีจึงอยากจะพัฒนา
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้เชฟมองว่ายังไงคะสามารถที่จะนำมาแปรรูปหรือเป็นอะไรได้บ้างที่ทานเข้าไปแล้วจะเป็นประโยชน์กับร่างกาย
1: อ๋อง่ายมากเลยครับตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับสามารถมีต้นโกโก้แล้วก็ปลูกแปรรูปเองได้กระบวนการไม่ยุ่งยากครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆก็ ผ่นชาร์ปก็ไม่ได้เอามาอยู่ข้างนอก
0: อ๋อขอตัวช่วยก็ได้นะคะตัวช่วยเอาแผ่นชาร์ปเข้ามาให้หน่อยก็ได้นะคะค่ะแล้วยังไงต่อคะเชฟ
1: ก็เชิญเลยค่ะเรานำมาหมักนะครับเขาเรียกว่า fermentation หมักเพื่อเหมือนทำการเอาสารบางอย่างในเมล็ดที่มีส่วนประกอบเป็นสารที่เป็นพิษเหมือนกับหน่อไม้ดองเนี่ยในหน่อไม้ก็มีสารไซยาไนด์ในเมกโกโก้ก็เป็นเหมือนกัน
0: แต่เหมือนหน่อไม้เขาบอกว่าต้องต้มต้องโดนความร้อนก่อนแล้วไซยาไนด์คือจะหมด
1: ใช่ครับแต่ว่าโกโก้เนี่ยต้องหมัก
0: ต้องหมัก
1: ครับหมักให้เกิดกรดเปรี้ยวแล้วก็เอามาอบคั่วครับมาตากคั่วเลยครับตากแล้วก็คั่วแล้วก็มาทำเป็นเครื่องดื่มเช่นเป็นแบบนั้นครับในผลิตภัณฑ์
0: ค่ะตามซองนี้ใช่ไหมคะเชฟ
1: ใช่
0: อย่างอันนี้
1: เป็นเม็ดมาก่อน
0: เม็ดคาคาวคัด
1: คาวนัด
0: อบแห้ง
1: ใช่อันนี้สามารถทานเป็นเมล็ดได้เลย
0: เหรอคะ
1: แปลว่า
0: ทานได้เลยเหรอ
1: ใช่แปลว่าเกษตรกร
0: เหม
1: ือ
0: นถั่วเหมือนอัลมอนด์เหรอ
1: ใช่การทานเหมือนอัลมอนด์เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเกษตรกรเราปลูกหรือชาวบ้านที่เรามี
0: ครับ
1: ผมสดใหม่ปลอดสารพิษของ
0: ก็คือมดเทียบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหตอนนี้เราเอามดมาฝากที่สวทค่ะแล้วอันนี้คืออ
1: ันนี้คือคาคาวนิด
0: คาคาวน
1: ิ
0: บ
1: ค่ะนิบคือกระเทาะเปลือกแล้วนะครับก็ออกมาเป็นนิบจนออกมาบดปั่นละเอียดกลายเป็นผงคาคาวเพื่อสุขภาพใช่
0: เราปล่อยน้องเขาไว้อย่างนั้นก่อน
1: ใช่ครับอันนี้ปอดสารพิษจริงๆครับมีมดมีเพลี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวสิไอตัวนั้นอะตัวแรกอะที่บอกทานได้เลยอะคือคุณยังไงอบหรอหรือว่าแบบไหน
1: ก็อันนี้จะเป็นแผ่นชาร์ปเบื้องต้นนะครับข้อมูลต่างๆเดี๋ยวค่อยเซิร์ชดูในเพจของบ้านโยศิยาได้นะ
0: แต่ว่าคุณทำเป็นช็อกโกแลตนี่คะ
1: ใช่ครับคือตอนแรกนะครับพอเขาเป็นเม็ดอบแห้งแบบนี้เราเอาไปคั่วปั๊บเนี่ยทานได้เหมือนพืชที่มีเปลือกเป็นเหมือน
0: คั่วแล้วเราต้องโรยเกลือไหม
1: ไม่ต้องครับ
0: หรอ
1: เวลาที่เราทานเนี่ยรสชาติจะเหมือนกับทานดาร์กช็อกโกแลตเพียว
0: ๆหรอคะมันพี่ดูเม็ดสวยมากนะเชฟคะเพราะว่าถ้าเราดูลูกนะนี่ดูกับมือเนี่ยอ่ะ
1: ค
0: ือแบบว่าดูเหมือนลูกเขาเล็กนะแต่ว่าเมล็ดข้างในคือใหญ่มาก
1: ใหญ่
0: กว่าเม็ดอัลมอนด์อีกอ่ะ
1: อันนี้คือ
0: น่ากินมากอ่ะ
1: ถ้าเป็นลูกใหญ
0: ่อันนี้กินได้ไหม
1: อันนี้ยังครับ
0: อ
1: ันนี้ยังไม่ได้คั่วยังไม่ได้คั่ว
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าสมมติว่าเป็นลูกใหญ่เดิมทีเนี่ยเม็ดมันจะเล็กมันเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึง
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราต้องการให้มีเม็ดใหญ
0: ่
1: แต่เนื้อบอดี้ที่กว้างครับพื้นที่เม็ดบรรจุเม็ดมันเยอะขึ้นลูกมันจึงถึงได้ใหญ่ขึ้นนะคร
0: ับ เชฟเราอย่าไปโดนเขาค่ะเชฟ
1: แบบนี้แบบใหญ่มาก
0: เขามีมดกับเชฟ
1: มันปลอดสาร
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วไงคะ
1: หลังจากนั้นนะครับเม็ดเนี่ยเราก็สามารถเรามาบีกินข้างในได้เลย
0: เนื้อขาวๆใช่ไหมหรือตรง
1: จะเป็นเม็ดสีน้ำตาลเลยครับเป็นเหมือนช็อกโกแลตเหมือนดาร์กช็อกโกแลตเลย
0: ค่ะ
1: ฟิลก็คือดาร์กช็อกโกแลต 100% นั่นเองนะครับถ้าเราเวลาคัพปิ้งหรือเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะฉีดเอาน้ำตาลหรือตักน้ำตาลสักช้อนนึงใส่ปากนะครับแล้วก็เคี้ยวเมล็ดตามเลย
0: ตอนกระบวนการนี้หรือกระบวนการ
1: กระบวนการที่อบคั่ว
0: แล้วอบคั่วแล้วโอเค
1: ถ้าเราเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยแล้วรสชาติที่ออกมานี่คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตล้วนๆเลย
0: ขมมาสิ
1: ก็ขมๆมันๆหวานๆถ้าใ
0: ครไม่ใช่ชอบผมคุณอย่ามาหลอกไอ้มันๆเนี่ยยังโอเค
1: จริงๆแล้วเนี่ย
0: หวานๆมัน
1: ความขมเขาเรียกว่าบิตเตอร์กับสวีท
0: ค่ะ
1: บิตเตอร์คือขมบวกสวีทคือหวานความหวานจะไปตัดความขม
0: ปลายลิ้นอะไรประมาณนั้นใช่มั้ยฮะ
1: หวานจ๋าเลยครับถ้าใส่น้ำตาลเยอะใช่ครับ
0: อ๋อเอ้ยใส่น้ำตาลเหรอคะ
1: โดยทั่วไปเนี่ยทางการตลาดเขาก็พูดได้ครับโดยทั่วไปทางการตลาดเขาจะใส่น้ำตาล
0: อ๋อก็คือว่ายังไงถ้าจะขายอ่ะมันต้องให้คนกินแล้วรู้สึก
1: ใช่ใช่ในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มวัยรุ่นเป็นเด็กๆจะกินใส่น้ำตาลใส่นมให้ความหวานเข้าไปแทนแต่ถ้าสายดาร์กนะครับถ้าเป็นกาแฟก็เหมือนกินอเมริกาโน่เข้ม
0: ๆ
1: ก็คือพวกนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับที่เป็น
0: แต่ถ้าเรา
1: ช็อกโกแลต
0: คือถ้าเราจะกินเพื่อสุขภาพอ่ะมันจะต้องไม่มีมันต้องเพียวๆเพราะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าดาร์กน้อยนี่คือประโยชน์จริงๆกับร่างกายแต่มนุษย์เราอ่ะก็คือว่าเหมือนมาแปลงสาร
1: เราติดหวานไปแล้ว
0: แปลงสารโดยเฉพาะชอบกินหวานทีนี้แทนที่จะได้ประโยชน์มันก็เลยจะได้โทษได้น้ำตาลเข้าไปแทน
1: ใช่ไห
0: มคะค่ะต่อค่ะเชฟขั้นตอนต่อไป
1: ก็หลังจากที่เราได้เมล็ดมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำไปโม่บดให้ละเอียดเป็นของเหลวมันเหลวไปด้วยความที่มันเป็นไขมันไขมันโดนบดละเอียดกริ้งอยู่อย่างนั้นประมาณ 3-7 วันนะครับ ก่อนจะมาเป็นช็อกโกแลตก่อนจะมาเป็นผงละเอียดให้เราได้ทานเนี่ยและพอวางในอุณหภูมิติดลบนะครับ
0: ค
1: ือไว้ในที่เย็นๆนะครับเขาจะกลายเป็นก้อนแข็งๆไปเองแล้วก็ตกผลึกเขาเรียกว่าแฟตบูมมันจะกลายเป็นผงสิ่งนั้นนะครับเรียกว่าคาคาวแมสนะครับพอเรานำมาเข้าเครื่องบีบนะครับบีบอัดไขมันไขมันที่ออกมาจะเป็นสีขาวกากจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเขาเรียกว่าผงโกโก้คำโกโก้ก็เลยอุบัติขึ้นมาตอนนี้ครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าคาคาวมาแต่ต้นจนมาถึงกระบวนการนี้ถึงจะกลายเป็นโกโก้แต่เราเรียกรวมๆปลายน้ำนะครับว่าโกโก
0: ้
1: ส่วนตัวไวท์ช็อกโกแลตนะครับนำไปทำเป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นลิปสติกหรือว่าครีนนิ่งอะไรต่างๆนะครับมันบำรุงผิวมันมีข้อดี
0: คือที่พูดมาเนี่ยเหมือนตัวไวท์ช็อกโกแลตอะไรพวกก็คือเกิดจาก
1: ไขมันของเขา
0: พวกนี้ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับลิปสติกแพงๆเนี่ยก็คือทำจากตรงนี้เพราะว่ามันช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง
0: ชุ่มชื้นเนาะ
1: ชุ่มชื้นเต่งตึงก็จริงๆก็บางคนก็เอาไปทาก่อนนอนนะครับ
0: ค่ะเป็นการบำรุงทาบำรุงไปเลย
1: บางครั้งมีรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วมันนิ่มแล้วก็ทำให้รอยดำเนี่ยมันจางลง
0: ค่ะค่ะโอ้สรรพคุณก็เยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราไปทำเป็นอาหารก็คือพอเราไปใส่นมใส่น้ำตาลก็กลายเป็นมิลค์ไวท์ช็อกโกแลต
0: ค่ะ
1: ครับที่เด็กๆชอบนะครับ
0: ทีนี้เมนูที่เวลาโจซิยาออกตลาดหรือว่าออกไปเจอกับผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว
1: ท
0: ี
1: นี้เราก็จะเอามาทำเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็คือการนำที่บีบออกไปเอากลับมาเข้ามาใหม
0: ่
1: โดยอัตราการชั่งตวงที่มีมาตรฐานว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เราถึงจะรู้ได้ว่าในนี้มีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ในนี้มีความหวานกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะใส่นมหรือใส่อะไรไหมก็แล้วแต
0: ่
1: พอรวมออกมาปุ๊บมาหลอมเหลวใหม่เขาเรียกกระบวนการนี้ว่า tempering
0: ค
1: ือการเรียงโมเลกุลอุณหภูมิต่างๆนะครับให้มันเซตตัวมันถึงจะกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งมันแววสวยๆเวลาหักต้องดังแอ๊กอาจจะใส่ลูกเกดใส่เม็ดอัลมอนด์ใส่ธัญพืชใส่ให้มันตกแต่งสวยๆได้ครับก็จะกลายเป็นเหมือนช็อกโกแลตแฟนซีใช
0: ่ที่พูดมานี่คือที่โอซิยามีทั้งหมดไหมคะหรือว่าต้องแล้วแต่ออเดอร
1: ์แล้วแต่พี่ออเดอร์ครับ เพราะว่าตอนนี้ลูกค้านะครับคนไทยก็ยังเข้าถึงเรื่องโกโก้เนี่ยยังไม่เยอะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยครับทางโยซิยาเราเนี่ยได้ส่งไปที่เกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวแถวชลบุรีพัทยา
0: ค่ะ
1: เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาหาเลยนะครับ
0: แท้ๆใช่ไหม
1: ช็อกโกแลตที่มันเป็นบิตเตอร์ขมๆเข้มๆแบบนี้เขาหายากเพราะส่วนมากแล้วคนอื่นก็จะใส่สารปรุงแต่งทำให้เกิดความแข็งตัวแทน
0: ค่ะ
1: ทีนี้การกินคาคาวสุขภาพแล้วรสชาติที่คอนเฟิร์มว่าไม่เปรี้ยวเลยนะ
0: ครับ
1: ต้องเป็นที่โจซิยาครามครับ
0: โอ้อันนี้คือเชฟเองมาแบบยืนยันฟันเพราะว่าทำเองตั้งแต่กระบวนการการปล
1: ู
0: กเก็บแล้วก
1: ็แปรรูปแล้วก็รังสรรค์เป็นเมนูเลยครับ
0: ในวงเวียนของเขาค่ะที่ในการทำเนี่ยมันครบทั้งปีไหมคือมีงานตลอดไหม
1: อ๋อใช่ครับข้อดีของตัวผลคาคาวหรือโกโก้เองนี่นะ
0: คร
1: ับเก็บได้ทุก7วัน7วันปุ๊บคุณก็แปรรูปเลยถ้าเป็นสูตรของบ้านโยซิยานี่บอกได้นะครับก็คือสูตร7 7 7 7วันในการหมัก7วันในการตาก7วันในการโม่บดแปรรูปของเขา7 3 21เกือบเดือนกว่าจะได้กิน
0: ใช
1: ่แต่นะครับกระบวนการทำเนี่ยมันถูกเก็บทุก7วันแปลว่าจะมีของทุกสัปดาห์ตลอดเลยถึงจะเป็นน้อยๆนะครับแต่ว่ามีของไม่ขาดครับ ไม่ได้แบบว่าสต็อกแล้วก็นานๆมาแปรรูปทีนึงแต่ในกระบวนการตรงนี้มันทำให้ชุมชนทำให้ชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจก
0: ็
1: ทางบ้านโยซิยาแล้วก็จัดเป็นมินิเวิร์กช็อปแล้วก็ทำเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอท่าแซะนะครับก็จะมีกระบวนการแปรรูปช็อกโกแลตโฮมเมดแล้วก็สามารถชมชิมช็อปได้นะครับ
0: ค่ะก็คือใครสนใจเนี่ยพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พอดีเลยเกิดสนใจอยากจะลองไป one day trip ดูทดลองดูกับบ้านโยซิยาที่ฟังมาแล้วโอ้มันน่าทำจริงๆเลยอยากทำช็อกโกแลตโฮมเมดอยากทำแบรนด์ของตัวเองอยากจะใส่นู่นนี่นั่นให้เป็นแบบอะไรอย่างที่คุณพูดว่าใส่ลูกเกดมั่งใส่งาใส่อะไรเงี้ย ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครอบครัวก็คือด้านช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้หรือคาคาของชุมพรเนี่ยครับพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเป็นบูสต์เอเนอร์จีบูสต์เลยนะครับที่ให้เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็การซ่อมแซมร่างกายต่าง
0: ๆ
1: ส่วนนี้นะครับเป็นทั้งข้อดีให้กับผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการแบบอยากจะนอนหลับให้ลึกขึ้นโดยการใช้อาหารชีวจิตส่วนนี้นะครับเด็กๆก็ช่วยบำรุงสมองนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็ชงให้เด็กๆกินตอน ไปเรียนบ้างหรือว่าช่วงที่ทำข้อสอบหรือต้องใช้ความคิดเยอะๆนะครับในส่วนนี้ถือว่าช่วยได้เยอะจริงครับเพราะว่าเราก็มีการทดลองให้กับเด็กๆนะครับได้ร่วมรับประทานด้วยกันบางครั้งเราก็จัดทริปนะครับวันเดย์ทริปของบ้านโยศิยานะครับก็ไปมอบอาหารกลางวันแล้วก็ให้ทำอะไรครับเลี้ยงน้ำโกโก้สดเลี้ยงผลโกโก้ทำน้ำเป็นโกโก้เป็นเครื่องดื่มให้กับเด็กๆไปทาน
0: ค่ะตอนนี้ถ้าจองคือเสาร์อาทิตย์นี้นี่รับไหมคะหรือว่าติดกับกิจกรรมอื
1: ่
0: น
1: เป็นโฮมไพรเวทนะครับต้องจองเข้ามาใช่ครับ
0: รับประมาณกี่คนขึ้นไปคะหรือคนเดียวก็ได้
1: ตั้งแต่1คนขึ้นไปครับ
0: เหรอคนเดียวได้เหรอคะ
1: ใช่ครับ1คนขึ้นไปก็รับครับเพราะว่าเราเป็นโฮมไพรเวท
0: ค่ะ
1: เป็นปกติที่เราต้องทำงานอยู่ที่บ้านแต่ว่าบางครั้งนะครับถ้าโทรไปแล้วนะครับเราไม่อยู่เราก็จะมีทีมงานของเราเหมือน
0: ตอนนี้คุณมีเครือข่ายที่อยู่ในโซนบ้านที่แบบร่วมปลูกโกโก้หรือแปรรูปทำโกโก้เยอะไหมคะเป็นวิสาหกิจเลยไหมคะ
1: ใช่เป็นวิสาหกิจชุมชนครับชื่อวิสาหกิจชุมชนน้ำเพชรพัฒนาในกลุ่มมี7คนนะผม
0: ค่ะ
1: 7แปลงที่อนุรักษ์ฟื้นฟูโกโก้ตั้งแต่เก่าแก่นะ
0: ค่ะ
1: ต้นเก่าแก่ที่อยู่ในตำบลหินแก้วอายุ38ปีนะครับ
0: ยังมีอยู่
1: ให้เห็น
0: จากที่หินแก้วนะคะนี่มาจากหินแก้วเลยเนาะ
1: ใช่ครับเมื่อเช้าก็วิ่งไปตัดโกโก้
0: โอ้นี่ใช่ไหมคะเอามาตอนมาโชว์เนี่ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่านี่เอากลับไปยังเอาไปใช้งานได้ใช่ไหมคะ
1: ใช้งานได้ครับเพราะว่าหลังจากที่เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถแปรรูปได้ตั้งแต่วันแรกภายใน3วันนั้นครับเพราะว่าภายใน3วันเนี่ยคือมีทั้งข้อดีนะครับลดอัตราความที่มันเป็นภูหวานๆข้างในนะครับข้างในมันจะมีเป็นขาว
0: ๆที่เป็นเนื้อขาวๆเนาะ
1: ให้อันเนี้ย
0: ค่ะ
1: มันแฟบลงมันยุบลงตอนที่เราผ่าเก็บง่ายกว่าตัดง่ายกว่าแปรรูปง่ายด้วยถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับมันจะเปรี้ยวมันจะทำให้ช็อกโกแลตเปรี้ยว
0: ก็ต้องบอกว่ามันสูตรใครก็สูตรใครเนาะมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละที่แต่ละอะไรเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับก็เลยเรียกว่างานคราฟ
0: ค่ะงานคราฟใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันลักษณะว่ามันผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ไงแต่ละคนมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนครับ
0: ทั้งกระบวนการผลิตกรรมวิธีหรืออะไรแล้วแต่ก็ไม่เหมือนกันคือสูตรใครสูตรมัน
1: แ
0: ต่อันนี้จะเป็นของทางโยศิยา
1: ใช
0: ่ทีนี้เผื่อคุณผู้ฟังสนใจนะคะถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้หรืออาจจะเป็นวันอื่นอยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ว่าตั้งแต่1คนขึ้นไปเนี่ย
1: โทร
0: ที่ไหนคะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะ
1: ได้ที่เบอร์080 นะครับ5644381ครับ
0: ค่ะ
1: ท่องชากช่องทางของเพจก็บ้านโยศิยาครับ
0: ค่ะ
1: พิมพ์ภาษาไทยเลยนะ
0: ภาษาไทยเลยบ้านโยศิยาเลยนะคะ
1: ใน TikTok ในทุกอย่างแพลตฟอร์มเดียวครับคือพิมพ์เลยว่าบ้านโยศิยาถ้าเข้า Facebook ตรงผมก็เชฟเรบบ้านโยศิยาเลยครับ
0: ก็เป็นนักแสดงนำด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับเป็นทุกอย่างครับ
0: เป็นทุกอย่างเลย
1: เป็น
0: ร
1: ปภ.เป็นคนทำกับข้าวล้างห้องน้ำปาดบ้านตัดพื้นเข้าสวนคนเดียว
0: แล้วกิจกรรมของคุณนี่ไปคนเดียวหรือไปเป็นหมู่คณะคุณมีค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็เขาจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง
1: อ๋อครับเช่นไปเยี่ยมชมสวนนะครับดูมินิเวิร์กช็อปก็250บาทต่อท่านนะครับแต่ถ้าว่าซื้อเป็นวันเดย์ทริปนะครับก็จะ650บาทใน650บาทท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศในชุมชนนะครับจุดชมวิวเทือกเขาตะนาวสีบนเขาพางนะครับแล้วก็ได้ชิมอาหารโอมากาเสะจากเชฟเรือรบแล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็น
0: มีอะไรวัตถุดิบอะไร
1: ใช่ครับถ้ามีผักกูดผมก็พาไปเก็บผักกูดมาทำผัดผักกูดไฟแดงถ้ามีหมู3ชั้นก็ทำเมนูพื้นถิ่นก็คือแกงส้มหมู3ชั้นเจอไก่ก็ทำไก่ใต้น้ำถ้าไปบ้านโยชิยาต้องได้กินครับ
0: ค่ะก็คือว่าแล้วส่วนมากแขกของคุณเนี่ยจะเป็นต่างชาติด้วยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ที่บ้านโยชิยานะครับหลายๆครั้งก็จะเห็นมีแบบ ญี่ปุ่นมั่งเกาหลีมั่งสเปนอังกฤษ
0: นานาชาติ
1: อินเตอร์มากมาแบบ
0: เขามาจากไหนไงคะส่วนมากได้สอบถามไหม
1: ติดต่อมาจากทางโรงแรมในเมืองเนี่ยครับเพราะบางครั้งช่วงที่เขารอเพื่อว่าจะขึ้นเกาะประมาณสัก2วัน3วันนี
0: ้
1: แล้วก็อยากจะไปเที่ยวสักวันเดย์ทริปอะไรเงี้ยก็สามารถมาเลยหรือบางคนก็ตั้งใจที่จะมาที่นี่เพราะที่นี่ก็ถือว่าในราคาท่องเที่ยวนี่ถือว่าถูกมากครับ
0: เราได้มีโอกาสถามนักท่องเที่ยวไหมคะว่าเขารู้จักเราจากไหนเขาถึงได้มาได้
1: ครับก็ช่องทางโซเชียลครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่มาจากโซเชียลเลย
1: ใช่ครับเพราะบางครั้งเราลง IG เราลงในแพลตฟอร์ม
0: ทุกช่องทางหลัก
1: ใช่ครับต้องขยันออนไลน์หน่อยนึงครับ
0: เพราะอันนี้เราก็จะได้เหมือนเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในทุกๆกลุ่มที่สนใจแล้วทำอยู่นะคะว่าบางคนบอกว่าทำแล้วขายใครทำแล้วไม่รู้จะขายใคร
1: ใช่ครับ
0: ช่องทางการตลาดมันต้องขยันเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆนะครับของมันมีอยู่แล้วอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะตัวอย่างของเราก็ทำเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับคนอยากจะประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็เคยมองว่าอยากจะไปเปิดร้านทำนู่นนี่นั่นแต่พอมาได้ตกผลึกนะครับจึงเห็นเลยว่าจริงๆแล้วของรอบตัวเรามันคือเม็ดเงินมูลค่าได้ทั้งนั้นนะครับชุมพรเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมมีต้นทุนทางธรรมชาติครับมีภูมิปัญญาเรามีของดีในบ้านเราตั้งแต่ภูผาสู่มหานาทีเลยแล้วก็หยิบจับสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็นมูลค่านะครับได้ทำงานอยู่กับครอบครัวได้พัฒนาชุมชนและก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดชุมพร
0: โหสุดยอดนะคะเนี่ยฟังแล้วดิฉันปลื้มจังเลยค่ะมีความรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วคุณเลยลบไม่ใช่คนชุมพรด้วยใช่ไหม
1: เป็นเคย
0: คุณเป็นเคยนะคุณมาจากที่ไหนคะ
1: เดิมคนร้อยเอ็ดครับผมคนอีสาน
0: คนร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่าเขามาเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของดีในจังหวัดชุมพรอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วยังรังสรรค์ได้แบบเยอะแยะมากมาย
1: ในร้อยเอ็ดในเมื่อก่อนนะครับมันจะไม่ค่อยมีไม่มีทะเลแน่นอนไม่มีต้นไม้ไม่มีผลไม้จะเป็นทุ่งนาเขาถึงเรียกว่าทุ่งกุหลาบร้องไห
0: ้
1: พอเรามาอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามันสมบูรณ์มาก
0: มองไปทางไหนก็อุ้ยไอ้นั้นก็ทำได้นี่แปลรูปได้นะได้หมด
1: แม้แต่ลูกปลาไม่ว้าวเลยทุเรียนเอ้ยผลไม้เอ้ยอาหารทะเลเดินไปหากินได้
0: เง
1: ิน
0: ทั้งนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยครับ
0: เนี่ยมันอยู่ที่มุมมองคนจริงๆนะคะมันอยู่ในมุมมองตรงนี้ว่าคุณจะมองเห็นแล้วจะแปลมูลค่าเขาได้หรือไม
1: ่
0: แต่สำหรับเชฟนี่คือทุกอย่างได้หมด
1: ครับ
0: เราจริงๆ
1: เราใช้ปัญญาใช้ความคิดนะครับดูแล้วว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปบางครั้งการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อาจจะยากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ถ้า ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือคนต่างจังหวัดหรือคนในเมืองพอได้มาสัมผัสปุ๊บเนี่ยเขายังอิจฉานะครับฉะนั้นนะครับก็คนบ้านเราเองก็คุณก็น่าจะภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เรามีอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลายคนก็สนับสนุนอย่างเช่นกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็ผมจัดงานเดินเทลเขาพางกิจกรรมเดินตามธรรมชาตินะครับเดินในป่าในเขาเนี่ยระยะทางประมาณ3กิโลจัดทุกปีนะครับก็ให้เขามาดูธรรมชาติได้ทานอาหารดีๆของชุมชนนะครับนอกจากนั้นเราก็รายได้จากการขายเสื้อและกิจกรรมต่างๆแล้วก็นำมาพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวในชุมชนของเรากับชุมชนกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังเริ่มต้นหรือแม้แต่ว่าคนที่กำลังทำอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเอ้ยท้อแท้หรือแม้แต่คนที่ทำแล้วมีความสุขอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างคะ
1: ครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับโอกาสที่อยากจะพัฒนาพื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยให้เป็นแหล่งทำเงินได้โดยการนะครับเข้าร่วมกับเครือข่ายนะครับทำคนเดียวอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนมีเครือข่ายมันอาจจะมีความสุขและสนุกไปอีกแบบนึงนะครับอยากให้มาสัมผัสนะครับกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรครับหรือย่อๆว่า CBTAT นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรก็ชื่อว่า CBT ชุมพรนะครับก็นำโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นแม่งานแม่แบบในเวลาที่ชุมชนนะครับต้องการให้พัฒนาให้ช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะขอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเราต้องการทำอะไรบ้างเรามีกลุ่มเรามีเครือข่ายคุณอยากได้อาชีพคุณอยากได้

0: เชฟเรือรบหรือว่าคุณยานภัทรแก้วประกอบมากๆเลยนะคะที่เรียกได้ว่ามาให้สาระประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณเช่นกันครับ
0: เดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนก่อนเพราะว่าทิ้งท้ายนะคะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับตลาดปลาปันสุกของทางปากน้ำชุมพรก็ยังมีนะคะเดี๋ยวถ้าเชฟว่างๆลงไปดูค่ะเขาจัดทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะตลาดปลาปันสุกยังคงมีแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าวันที่12สิงหาเขาจะชวนกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระพันปีด้วยนะคะก็อย่าลืมเห็นบอกว่ามีการแสดงดนตรีแจ๊สด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวชวนเชฟเรือรบไปงานนี้ก่อนดีกว่าไหมอวดใต้สไตล์ชุมพร
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เขาจัดที่โอเชียนนะคะรู้สึกว่าจะเป็นงานของ
1: เมเจอร์โรงหนังนะครับ
0: ของพันนิจังหวัดนะคะน่าสนใจมากๆเลย
1: โจชิยาครับก็ไปออกบูธให้ชมชิม
0: คุณไปกับเขาเลยคะ
1: ใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นน้องหญิงนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับน้องหญิงโจชิยา
0: อยู่ใช่ไหมคะแล้วที่เห็นคุณบอกว่าที่สวนสาธารณะก็มีงานค่ะงานอะไรคะ
1: ครับวันนี้ก็ที่สวนสาธารณะหรือสวนอภากรนะครับก็มีงานเกี่ยวกับเกษตรนะครับงานแข่งขันการประกวดโคเนื้อโคนมแล้วก็ทุเรียนผลไม้หลากหลายนะครับของงาน
0: เยอะค่ะชุมพรช่วงนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาหมดจริงๆแล้วนะคะ เรา2คนลาไปก่อนรวมทั้งคุณจรัญโยสายทองด้วยนะคะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณและคุณเชฟเปลือลบสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวัน

0: ที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
1: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
2: นางอภิญญาเอี่ยมอารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
3: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกรมีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกรมายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกรจะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนปลอไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันเทียนรายงาน
1: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
5: นายพีรศักดิ์ฝุยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขับเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
6: คือได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักที คือผมมันที่หนึ่งเลยอ่ะฐานะยากจนอ่ะก็ดีใจอ่ะเมื่อโดนตัดสิทธิ์เป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300 บาทมันอยู่ในบัตรนะลอกไปรูดของมันใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรนั้นเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงื่อนที่ว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู่
5: ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ์
7: ก็ได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันเป็นพอตัวเราเพราะว่าหลานแล้วก็พึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30 กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31 สิงหาคมนี้ผ่าน4 ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5 แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37 ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10 ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16 ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2 ฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักเตาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3 เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการประแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วย

0: สัปดาห์หน้าก็พิจารณาเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่ที่1สิงหาคมนี
2: ้นางสาวนฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นสันติการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
4: ส สิ่งที่พยายามพูดก็คือว่าเราก็

0: ยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็ได้ตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมพักมังครับเอาเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี้ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
1: ขณะเดียวกันนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตรา10%-12.5%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตรา12.5%พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
6: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
5: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
6: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก29ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตน์ที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทยเบรก 11-9 ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซูเปอร์ไทยเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17 21 21 16และ21 15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17 21 14 21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-19 21-11 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11-21 19-21 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรอบชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิง คู่มืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21-17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2-21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไปที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภคพงษ์โดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12 ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงศ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณ80-90%เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิคัทแอครายงาน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์ นางทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทนกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ7ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-5533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Tactical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยสตอรี่เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแปล๊บที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฟือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ด วิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ตาแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ 20-20 ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์ 6.โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุน

0: จำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่พัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

ลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกาวันนี้พี่หนุ่มอารามไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับเจอกันยามบ่ายนะครับกับบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารในการที่จะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเตือนฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึงวันที่30กรกฎาคมในช่วงวันที่26ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้นะครับก็คือวันที่24กรกฎาคมแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงวันที่26ถึงวันที่30ก็จะมีฝนตกหนักในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับจะเดินทางก็ต้องตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศกันด้วยนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเร่งแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาสร้างความเชื่อมั่นประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตครั้งที่1ทับ2569ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยกันถือเป็นกลไกบูรณาการระหว่างรัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในรัฐในสองมิติสำคัญได้แก่ปัญหาทุจริตและก็สินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ลดโอกาสการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและก็ภาคเอกชนต่อประเทศไทยแล้วก็ยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ผ่านแนวทาง2ลด1เพิ่มได้แก่ลดดุลพินิจลดการเผชิญหน้าและก็คนกลางเพิ่มความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบเพื่อปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและก็ยกระดับระบบราชการไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิรูปกระบวนการจากระบบที่สร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบการบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและก็โปร่งใสโดยถือให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและก็ความเสี่ยงทุจริตภาครัฐโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาโดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจของกกร.มาใช้ประกอบการคัดเลือกหน่วยงานและก็กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อเร่งปรุงกระบวน
งานให้เห็นผลภายใน6เดือนเป้าหมายของหน่วยงานรัฐ355แห่งพร้อมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยกำหนดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อกำหนดฐานความผิดกลไกการดำเนินการมาตรฐานทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดและก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และก็การรับรู้ด้านความโปร่งใสของประเทศสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสนับสนุนการปรับปรุงคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตและก็แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571สำหรับความคืบหน้าโครงการอาสาพยาบาลชุมชนนะครับพัฒนาคิกออฟอาสาพยาบาลชุมชนเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนรับสมัครจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าตัวย่ออสพเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและก็ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับครัวเรือนโดยเน้นย้ำว่าอาสาพยาบาลชุมชนไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพแต่มาเสริมพลังให้ระบบบริการสุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.หน่วยบริการสุขภาพและก็ทีมสหวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณค่าอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและก็เป็นธรรมโดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักได้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแม่และเด็กและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดระยะแรกจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนใน76จังหวัดจัดสรรตำบลละ1คนคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.ต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีและมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีชื่อในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในจริงในพื้นที่สมัครแบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนด้วยกันคือ1ปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีเข้ารับการอบรม240ชั่วโมงปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมงกลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงผู้ที่สนใจสามารถยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดภูมิลำเนาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลการคัดเลือกวันที่4กันยายน2569และเริ่มการอบรมหลักสูตรอสพ.วันที่1ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าการที่มีคนในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกและก็อบรมอย่างมีมาตรฐานจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลเร็วขึ้นต่อเนื่องขึ้นแล้วก็ใกล้บ้านมากขึ้นตามเป้าหมายยกระดับสุขภาพมั่นคงของประเทศนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเป็นอสพ.นะครับอาสาพยาบาลชุมชนนะครับก็ลองไปสมัครกันดูนะครับที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านกันนะครับในการที่จะด้วยช่วยกันดูแลนะครับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะมาช่วยในการดูแลผู้ป่วยนะครับหลายชุมชนหลายหมู่บ้านก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือบางทีลูกหลานที่อยู่ในบ้านอาจจะต้องใช้เวลาไปประกอบอาชีพหรือว่าไปทำงานนะครับไปตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับเข้าบ้านมาเย็นๆนะครับช่วงกลางวันอาจจะไม่มีใครมาคอยช่วยดูแลนะครับก็อาจจะได้มีอาสาสมัครพยาบาลชุมชนนะครับมาช่วยดูแลแล้วก็ไม่ได้มาทดแทนนะครับกับพยาบาลวิชาชีพนะครับพยาบาลวิชาชีพหลายคนก็ออกมาบ่นนะครับเรื่องของความน้อยใจนะครับอยู่กันมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้บรรจุเข้าเป็นบุคลากรของภาครัฐหรือว่าเข้ารับราชการง่ายๆนะครับมาเป็นลูกจ้างนะบางคนนะครับอยู่เป็นลูกจ้างนะครับตั้งแต่จบมาใหม่ๆจนถึงอายุ60ปีนะครับปรากฏว่าเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตนะครับไม่ได้รับ
โอกาสนะครับในการที่จะบรรจุเข้ารับราชการนะครับก็น่าเห็นใจเหลือเกินนะครับกับพยาบาลตามโรงพยาบาลหน่วยงานของภาครัฐนะครับทำงานกันเหนื่อยมากนะครับทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับขึ้นวอร์ดนะครับก็ต้องขึ้นวอร์ดกันดูแลผู้ป่วยกันตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับนี่ก็ต้องเห็นใจด้วยนะครับกับพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลภาครัฐนะครับควรจะได้รับสิ่งดีๆด้วยนะครับเพื่อจะให้เป็นกำลังใจเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานดูแลด้านสุขภาพนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับ

ิงยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมพบกับผมไอซ์เฉลิมคงคาวงมาเริ่มด้วยข่าวแรกนะครับผมกรมอุตุเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่กทมฝนร้อยละ 60% ของพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับวันที่24กุมภาพันธ์2569กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังกลางที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อฝนตกหนักและฝนสะสมครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตราดและเพชรบูรณ์ครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังของตอนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ซึ่งเกิดฝนตกหนักในบางแห่งประชาชนในพื้นที่ลานเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านควรระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 60% ของพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งจึงควรวางแผนและติดตามประกาศเตือนจากอุตุส่วนสภาพทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังมีคลื่นลมปานกลางโดยบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและกรมอุตุนิยมวิทยาให้ชาวเรือเดินทางโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในวันที่26ถึง30กุมภาพันธ์2559มีแนวโน้มฝนเกิดปริมาณในหลายพื้นที่และอาจส่งผลให้เกิดสภาพอากาศน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกรมอุตุเตือนให้ทุกท่านโปรดติดตามรับฟังข่าวสารอย่างเคร่งครัด
2: ครับข่าวต่อไปมาพบกับข่าวเตือนภัยสายกินดิบเสี่ยงพยาธิใบไม้สับภัยเงียบสะสมสู่มะเร็งท่อน้ำดีรู้เหลือไม่ความเชื่อที่ว่าการบีบมะนาวหรือดื่มเหล้าอาจจะช่วยฆ่าพยาธิได้นั้นไม่เป็นความการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขา

ขาวแบบสุกๆดิบๆทำให้เราเสี่ยงรับเชื้อพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายโดยตรงซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุให้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1โดยเชื้อสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้นานถึง20ถึง30ปีและลุกลามกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีที่อันตรายถึงชีวิตเช็คด่วนคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ขอเชิญชวนประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออสม.ในพื้นที่หากไม่พบเชื้อควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนัดตรวจซ้ำใน1ปีหากพบเชื้อจะได้รับการรักษาด้วยยาพาซิดคอนเทลย้ำสำหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปหากพบเชื้อจะต้องถูกตรวจอัลตราซาวด์เพื่อค้นหามะเร็งท่อน้ำดีทันทีมาช่วยกันตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับด้วยแนวทาง3แนวทางง่ายๆกินอาหารสุกปรุงให้สุกด้วยความร้อนตลอดปลอดพยาธิตับแน่นอนสุขาภิบาลที่ดีจัดการสิ่งปฏิกูลถ่ายลงส้วมให้ถูกสุขาลักษณะป้องกันไข่พยาธิลงสู่แหล่งน้ำ 3. สร้างความรอบรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและบอกต่อคนรอบข้างสุขภาพดีเริ่มจากจานอาหารหันมากินปรุงสุกสะอาดปลอดภัยกันครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวโอกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในรอบสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับรัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนนะครับเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงกว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ถูกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและก็ร้องเรียนจากประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และก็เปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทั้งนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางอื่นที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือว่า One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดรัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านการตรวจสอบและก็คัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็กลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้สวัสดิการแห่งเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆตามสิทธิ์มากกว่า72ประเภทไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาแล้วก็ในส่วนของข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรทอง30บาทนะครับก็จะมีการครอบคลุมนะครับบริการผ่าตัดโรคอ้วนนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำนะครับไม่ใช่เพื่อความงามแต่เพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช้วิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและก็จิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและก็ติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุตั้งแต่18ถึง65ปีก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ทั้งนี้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า80%ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่เหมาะสมจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีสัญญาแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วก็ทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และก็มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดนะครับสำหรับในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคอ้วนนะครับอ้วนกันมาเป็นอาจจะเป็นพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็มีแนวทางในการรักษานะครับในสิทธิ์30บาทนะครับบัตรทองนะ
ครับดังนั้นท่านที่อาจจะทุกข์ทรมานกับโรคอ้วนนะครับก็ลองไปใช้บริการกันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้กันบ้างนะครับไทยเกาหลีใต้นะครับยืนยันความร่วมมือทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและก็การหลอกลวงทางออนไลน์นะครับนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหาหรือทวิภาคีกับนายโซคยอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีในห่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้ง2ฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีในทุกมิติและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายการเสริมสร้างศักยภาพและก็ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและยังได้หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยไทยสนับสนุนการเลิกการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาครวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและก็สถานการณ์ไทยกัมพูชาในโอกาสนี้ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความร่วมมือความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งฝ่ายไทยย้ำความพร้อมสานต่อการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับกับความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเรื่องของ Co-op Financial Center นะครับรัฐมนตรีปิยนัทติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยหลังการเป็นประธานเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือว่า Co-op Financial Center โดยมีนายรัฐคังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ให้บริการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานภาคีภาคสหกรณ์และก็ผู้แทนสหกรณ์ทั่วประเทศเข้าร่วมณห้องเดอะพอสทอนวอลลุ่มชั้น4ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีว่าการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลจัดขึ้นเพื่อยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและก็กำหนดมาตรฐานใหม่ให้แก่ระบบสหกรณ์ไทยทั่วประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วางแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งรงกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่สหกรณ์ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เคยละทิ้งสหกรณ์โดยตนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วกว่า16จังหวัดเพื่อนำมารวบรวมแก้ไขร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนการใช้งานระบบนี้พร้อมเปิดตัวแต่การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจะมีการจัดลำดับชั้นความปลอดภัยของข้อมูลด้านนายพุทธิพงษ์เนียนหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวเสริมว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานภาคีและสมาชิกสหกรณ์ทุกแห่งโดยศูนย์ข้อมูลจะช่วยให้ผู้บริหารและก็สมาชิกเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระดับจังหวัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก็การเปรียบเทียบการลงทุนสหกรณ์ขนาดใกล้เคียงกันนอกจากนี้กรมส่งเสริมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครับยังสนับสนุนงบประมาณอบรมบัญชีปีละ 30,000 ถึง 40,000 รายพร้อมตั้งเป้าขยายฐานครูบัญชีให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศภายในปี2570จนถึงปีพ.ศ.2571พร้อมเชิญชวนเกษตรกรให้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าบัญชีคือภูมิคุ้มกันนำปรับใช้ในการวางแผนทางการเงินโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปิยรัตน์ได้มอบสิทธิ์การใช้งาน Co-op Financial Platform ให้แก่หน่วยงานภาคีพร้อมมอบโล่รางวัลสหกรณ์ต้นแบบด้านดิจิทัลประจำปี2569ระดับภูมิภาคจำนวน20รางวัลขณะที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบเกียรติบัตรและก็สหกรณ์แบบด้านดิจิทัลนะครับประจำปี2569ระดับจังหวัดนะครับจำนวน114รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและก็สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สหกรณ์ที่นำระบบบัญชีไปใช้จนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับของระบบสหกรณ์นะครับก็ถูกนำมาใช้นะครับการที่จะช่วยเหลือแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับมารวมกลุ่มกันที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะดำเนินและก็มีผลกำไรมีผลตอบแทนนะครับเมื่อกลุ่มเข้มแข็งนะครับมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะครับ
ู้จักจ่ายรู้จักวางแผนทางการเงินนะครับดังพระราชดำรัสนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ไว้ให้นะครับก็คือการที่จะรู้จักสร้างความคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับท่านผู้ฟังหลัก3ห่วง2เงื่อนไขนะครับที่หลายคนก็นำมาปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะใช้ในการเกษตรนะครับหรือว่ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่ทุกคนนะครับนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาปรับใช้แล้วก็หลักของสหกรณ์ด้วยนะครับที่จะสร้างให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะทำกิจกรรมวางแผนทางการเงินนะครับได้มาเท่าไหร่ก็แบ่งปันกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินกู้นะครับท่านผู้ฟังครับกู้มาแล้วนะครับสหกรณ์บางแห่งนะครับก็มีการกู้ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าท่านที่กู้ก็ต้องดูให้ดีนะครับระบบกู้ที่มีการค้ำประกันนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันเหลือเกินนะครับหลายคนนะครับเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ไปค้ำประกันนะครับแล้วปรากฏว่าคนกู้หนีนะครับผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นก่อนที่จะค้ำประกันให้ใครนะครับก็ต้องปรึกษาแล้วก็ดูกันให้ดีๆก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นภาระนะครับหลายคนที่ชีวิตจบเลยนะครับเพราะว่าเงินเดือนได้มาเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปจ่ายสหกรณ์แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือไม่ได้กู้เราไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่ามันต้องจ่ายให้คนอื่นนะครับดังนั้นเรื่องของการค้ำประกันก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับในการที่จะค้ำประกันให้ใครต้องฝากเตือนมาครับนี่พี่หนุ่มเตือนกันด้วยความห่วงใยนะครับสำหรับหลายคนที่คิดจะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้อื่นนะครับทางที่ดีนี่น่าจะปฏิเสธไปดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังไม่ควรจะไปค้ำประกันให้ใครนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเราเองด้วยนะครับเรานี่ไว้ใจจริงๆไม่ได้เลยครับท่านผู้ฟังดูกันไม่ออกเลยคนที่ดีๆนี่สุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะไม่จ่ายนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับเราก็ต้องเป็นคนจ่ายแล้วก็บางทีเราก็อาจจะท้อแท้กับชีวิตในก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ฝากกันเป็นกำลังแรงใจนะครับเตือนตัวเองด้วยเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะค้ำประกันเงินสหกรณ์นะครับทางดีๆควรจะเป็นแหล่งที่เราเอาไว้สะสมเงินดีกว่านะครับไม่ควรจะไปกู้อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าตัวของคนอื่นนะครับวันนี้รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณวันนี้พี่หนุ่มอารามเลยกุลพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิด

0: ขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นขอให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
2: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิตสามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยน MNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางผูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
2: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ซึ่งพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันชนิศราสันทัดการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนเพื่อบอกข่าวเล่าขานกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันและทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร Facebook ชุมพรทาวน์เพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บรมคติยราชกุมารทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระราชพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2515และเสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อพุทธศักราช2559พระองค์ทรงศึกษาระดับอนุบาลเมื่อพุทธศักราช2490เมื่อพุทธศักราช2499จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงเรียนจิตรดาพระราชวังดุสิตแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียน Kingsmead เมืองซีฟอร์ดและโรงเรียน Millfield Street ประเทศอังกฤษตามลำดับทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อพุทธศักราช2513เนื่องจากทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงศึกษาณโรงเรียนเตรียมทหาร King's School นครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียตามลำดับทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อพุทธศักราช2518หลังจากนั้นได้มีพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ทางการทหารหลักสูตรพิเศษอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเบลเยียมเยอรมนีฝรั่งเศสการบินเป็นอีกหลักสูตรที่ทรงสนพระราชหฤทัยจึงทรงศึกษาการบินขับไล่ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงณฐานทัพวิลเลียมสหรัฐอเมริกาทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษัทการบินไทยทรงสำเร็จการศึกษาและทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง727นอกจากนี้ยังทรงศึกษาด้านกฎหมายและทรงได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมทั้งหลักสูตรอื่นๆอีกตามพระราชอัธยาศัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศนอกจากนี้ทรงงานทางราชการทหารเช่นทรงแปลตำราจากต่างประเทศเป็นภาษาไทยทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินทรงถ่ายทอดวิชาการบินสมัยใหม่แก่นักบินกองทัพอากาศพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนพระองค์ได้ทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตลอดทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและจวบจนถึงปัจจุบัน10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลจะขอยกมา3เรื่องราวนะคะเรื่องราวที่1 นะคะพระปฐมบรมราชโองการคำมั่นสัญญาแด่พระศกนิกรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยภิมานทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพร้อมทั้งทรงหลังทักษิโณทกและตั้งพระราชสัตยาธิษฐานว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจในการครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมพระปฐมบรมราชโองการนี้เป็นคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศในทุกด้านทั้งในประเทศและการต่างประเทศสะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์และพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการทำรงความมั่นคงของชาติเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศและยกระดับเกียรติภูมิของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงเรื่องราวที่สองทรงเป็นราชันจอมทัพไทยจากพระราชจริยวัตรสู่แบบอย่างแห่งวินัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชันษาท่ามกลางขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันงดงามแห่งราชสำนักควบคู่ไปกับการทรงเข้ารับการศึกษาด้านการทหารอย่างเข้มงวดณวิทยาลัยการทหารดันทรูนประเทศออสเตรเลียณสถานที่ศึกษาแห่งนั้นพระองค์ไม่ได้ถือขออภัยค่ะพระองค์ไม่ได้ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนนายร้อยทั่วไปทรงผ่านการฝึกตามระเบียบแบบแผนทางการทหารอย่างเคร่งครัดและทรงดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทั้งการซักฉลองพระองค์และการดูแลเครื่องใช้ส่วนพระองค์อันเป็นการบ่มเพาะระเบียบวินัยความอดทนและความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งวินัยทางการทหารที่หล่อหลอมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชจริยวัตรได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังสำคัญในการทรงงานเพื่อประเทศชาติโดยพระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารมาปฏิบัติจริงอาทิการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมปฏิบัติภารกิจและบัญชาการรบในพื้นที่เสี่ยงภัยณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและทรงสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลตลอดจนราษฎรในพื้นที่พระราชจริยวัตรในฐานะจอมทัพไทยได้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่ข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติและปกปักรักษาอาณาประชาราษฎรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีสืบไปเรื่องราวที่3น้ำพระราชหฤทัยที่พึ่งพิงยามวิกฤตแม้ประเทศไทยต้องเผชิญกับหลายวิกฤตการณ์ทว่าทุกครั้งประสบนิกรชาวไทยไม่เคยถูกทอดทิ้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตโรคระบาดทรงตระหนักถึงความเร่งด่วนในการรักษาชีวิตประชาชนจึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 2,400 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมทั้งพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดและช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลาไม่เพียงแต่วิกฤตด้านสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญถุงยังชีพไปมอบแก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
และโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานในพื้นที่ความช่วยเหลือที่ส่งตรงไปยังพื้นที่อย่างรวดเร็วและตรงจุดเช่นนี้มิได้เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่พระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรยังสามารถสร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์จึงเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตสามารถก้าวผ่านทุกความยากลำบากมาได้อย่างแข็งมาได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยใต้ร่มพระบารมีจังหวัดชุมพรกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จังหวัดชุมพรกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ดังนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา7นาฬิกาพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา18นาฬิกาพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19นาฬิกา29นาทีณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรการแต่งกายข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข้าราชการทหารตำรวจเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพร้อมกระบี่ถุงมือประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุดไทยอมรินทร์โทนสีครีมประดับริบบิ้นสีดำไว้ทุกองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาชุดเครื่องแบบของหน่วยงานหรือชุดไทยอมรินทร์โทนสีครีมไว้ทุกประชาชนทั่วไปชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกสำหรับช่วงนี้ขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะเริ่มกันที่ทางเทศบาลเมืองชุมพรได้จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นกิจกรรมย่อยที่1โครงการประชุมประชาคมระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3พ.ศ.2571ถึงพ.ศ.2575เทศบาลเมืองชุมพรวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นณห้องประชุมปทุมทิพย์โรงแรมมรกตทวินตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายศรีชัยวีระนราพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นกิจกรรมย่อยที่1โครงการประชุมประชาคมระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3พ.ศ.2571ถึง2575ของเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีนายวิบูลศักดิ์โพธารสรองนายกเทศมนตรีนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีนายณัฐวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและหัวหน้าส่วนการงานนำโดยนายสุพจน์บุกผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรร่วมเป็นเกียรติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพรคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพรประธานชุมชนและผู้แทนชุมชนทั้ง44ชุมชนหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนภาคราชการและผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรผู้แทนสถานศึกษาผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาคมประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้านนายพิสิทธิ์พรศรีคำนวณผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเปิดเผยว่าการจัดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมรับฟังข้อมูลแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและความต้องการรวมทั้งแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2571ถึง2575เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหลักธรรมาภิบาลและการบูรณาการแผนพัฒนาในทุกระดับเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรกล่าวว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลให้มีความชัดเจนเป็นระบบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและดำเนินโครงการต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนให้ความสำคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักความโปร่งใสความคุ้มค่าและธรรมาภิบาลพร้อมมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาการสาธารณสุขและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเทศบาลเมืองชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็บุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมกับพวกเรามากเลยค่ะแล้วก็มีข้อเสนอที่เรานำไปแบ่งหลักๆได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็คือการซ่อมแซมถนนแล้วก็การไหลทางนะคะแล้วก็มีการขุดลอกคูระบายน้ำแล้วก็ที่จะพูดกันเยอะที่สุดก็คือเรื่องของสายสื่อสารตอนนี้คือสายสื่อสารค่อนข้างจะมีปัญหาในทุกชุมชนนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งของอินเทอร์เน็ตนะคะของทุกยี่ห้อที่เป็นภาคเอกชนแล้วสายเนี่ยบางชุมชนก็จะห้อยระโยงระยางแต่บางชุมชนก็จะอยู่ในดินซึ่งพี่น้องประชาชนก็เสนอหัวข้อนี้กันมาเยอะนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่จะให้เทศบาลของเราพยายามอนุรักษ์บ้านเก่าเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคือสถาปัตยกรรมดังนั้นนะคะข้อความทุกอย่างทุกสิ่งที่ทางพี่น้องประชาชนให้มากับเราในวันที่ประชาคมทางเทศบาลเมืองชุมพรยินดีนำเข้าไปสู่แผนพัฒนาเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไปค่ะข่าวต่อไปนะคะเทศบาลเมืองชุมพรลงพื้นที่ตรวจตราควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรวันที่16กรกฎาคม2569เทศบาลเมืองชุมพรร่วมกับปกครองอำเภอเมืองชุมพรตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรโดยมีนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสรกิจรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวกรันทรัตน์ศาลาน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนางสาวพิชยวรรณหิรัญวดีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรลงพื้นที่ตรวจตราควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน9แห่งโดยการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์การเตรียมแผนเผชิญเหตุมาตรการความปลอดภัยและอัคคีภัยทั้งดับเพลิงทางหนีไฟที่ต้องเปิดโล่งไม่ถูกปิดกั้นระบบไฟฉุกเฉินสัญญาณเตือนภัยและจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่นมากเกินไปเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมีกิจกรรมค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาทรุ่นที่3ร้อยดวงใจเยาวชนเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันโดยมีนางสาวสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเป็นประธานณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนางสาวสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรได้จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเรียนรู้
นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโครงการดังกล่าวได้น้อมนำพระบรมราชขออภัยค่ะได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้แนวคิดกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ผสมผสานการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเปลี่ยนความคิดและสรุปบทเรียนจากการทำกิจกรรมอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนางสาวพรัญญาฤทธานผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและความเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน4ฐานได้แก่ฐาน AI Smart Student ฐานน้ำมันปาล์มแดงฐานครึ่งไร่คลายจนและฐานพลังงานทดแทนซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองชุมพรร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุกผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลนางรดานัทสินสมบุญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับนางเยาวนาวงชวลิตรองนายกเทศมนตรีตำบลฉลุงและนางสาวสุชาดายาหยาหมันรองปลัดเทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะทัศนศึกษาดูงานจำนวน45คนหน้าห้องประชุมชั้น4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีนางสาวศิริรัตน์สุริยะนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกร่วมด้วยนางวิไลวันใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรต่อมาในเวลา 13:00 น.นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุกผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายไพศาลพงษ์สุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมให้การต้อนรับนายศิรวิทย์เห็นประเสริฐแท้นายกเทศมนตรีตำบลลูกแกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและคณะทัศนศึกษาดูงานจำนวน120คนณห้องประชุมต้นตาลชั้น3อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีนายไพศาลพงษ์สุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมด้วยนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับช่วงนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงอีกสักครู่นะคะแล้วพบกันอีกครั้งในช่วงที่3ค่ะ

0: ำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ค่ะเรามาพบกันในช่วงที่3นะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเริ่มจากกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11เมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน้าห้องเรียนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรชั้น1อาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ใน2หัวข้อสำคัญนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทั้งเรื่องสวัสดิการและสุขภาพของนักเรียนผู้สูงอายุสิทธิผู้สูงอายุชาปนกิจสงเคราะห์บรรยายโดยนายไพศาลพงษ์สุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดการชาปนกิจสงเคราะห์หัวข้อการเตรียมตัวเจาะเลือดในผู้สูงอายุบรรยายโดยนางสาววนัฐไทยชาญกสิกรนักเทคนิคการแพทย์ให้ความรู้และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนที่จะเข้ารับการเจาะเลือดเพื่อผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับกิจกรรมประจำสัปดาห์นะคะเวลา 7:30 นาทีมีตลาดนัดใต้ตึกณอาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเวลา 8:00 นเข้าแถวครบธงชาติเวลา 8:15 นาทีเข้าห้องเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมแรกนะคะคือการสวดมนต์ไหว้พระและหลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมนันทนาการโดยนางวิไลวันใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวทิฏฐานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวชัยไมพรกลางนรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวอมรรัตน์หัตถาแพทย์แผนไทยนางสาวธนพรรัตนโอภาสนักกายภาพบำบัดและคณะครูพี่เลี้ยงร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการนะคะซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีถึง 12:00 นซึ่งกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความสนุกสนานแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านนะคะได้ออกมาพบปะเพื่อนฝูงทำให้มีชีวิตชีวาแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในวันถัดไปได้อย่างมีความสุขสำหรับข่าวต่อไปนะคะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติ Walk Run Bike Fighting Stroke 12ซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569แสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมีอัตราค่าสมัครนะคะสำหรับประชาชนทั่วไป360บาทค่ะเยาวชนอายุตั้งแต่7ถึง18ปีนะคะอัตราค่าสมัคร240บาทสำหรับอัตราค่าสมัครรวมส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า7ปีเข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะส่วนวันสถานที่จัดกิจกรรมนะคะเราจะจัดกิจกรรมกันในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาเราจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะเสร็จสิ้นมาถึงเส้นจุดหมายปลายทางประมาณ 10:00 นซึ่งมีระยะทางทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะมีระยะทางเท่ากันคือ5กิโลเมตรค่ะหากผู้ใดสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรหรือกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อโทรศัพท์นะคะ077-511-040ต่อ210ในเวลาราชการค่ะข่าวต่อไปนะคะขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งการรับบริจาคโลหิตจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่27นี้นะคะเวลาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นนะคะซึ่งอาคาร เราจะจัดกันที่อาคารสำนักงานศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปชั้น1นะคะคือที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรถ้าหากท่านใดสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคโลหิตก็ดีนะคะหรือว่าอวัยวะต่างๆของท่านดวงตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติขอเชิญได้นะคะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่เทศบาลเมืองชุมพรนะคะอาคารสำนักงานศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปค่ะข่าวต่อไปนะคะงานทุเรียนชุมพร2569ก้าวสู่ความท้าทายอนาคตอัดแน่นด้วยความรู้ความบันเทิงจัดเต็ม 24-26 กรกฎาคมนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเที่ยวชมชิมในงานทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตมหกรรมทุเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคตควบคู่ไปกับความสนุกสนานตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้ณสวนอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมีชมฟรีทุกคืนนะคะคืนแรกวันที่24กรกฎาคมพบกับปราโมทวิเลปนะคืนที่25กรกฎาคมพบกับมอเมน300และแพมมี่สุทธิดาคืนวันที่26กรกฎาคมพบกับวงกางเกงและมินตราอินทิราสำหรับวันเวลาและสถานที่จัดงานตั้งแต่วันที่24ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเราจัดกันที่สวนอาภากรเกียรติวงศ์ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์077-596-658หรือเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนแล้วนะคะแต่เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเทศบาลเมืองชุมพรขอเชิญชวนประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนครบวาระ50วันปัญญาสมวานเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันนะคะในวันพระศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปหน้าหอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเทศบาลเมืองชุมพรขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการจนจบมาถึงตอนนี้นะคะซึ่งดิฉันชนิศราสารการก็ขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงติณตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
7: นายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่ มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพักอยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศผลิตชาติขวัญแสงสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

ตันหะคโยสัมภะทุกขังจินาติความสิ้นตันห้ายอมชนะทุกถังปวงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกแทงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกเช่นเคยและครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์ผานมสวรรค์คนเดิมนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับจากการขับร้องโครงสร้างยันสัญญาเพลงนี้ได้ฟิลตอนใกล้ตีซี่ตีฮาร์นั่นแหละครับเมื่อในเนื้อเพลงถ้าได้มาฟังในช่วงเวลานั้นจะรู้สึกเศร้าเง่าได้ประมาณนั้นแหละครับเพลงนี้พี่ป้าสายันสัญญาร้องได้อารมณ์เพลงจริงๆเลยนะครับเพลงปิดห้องร้องไห้นะครับเพลงนี้ครูชลธีฐานทองแต่งให้ครับร้องนะครับล่วงเล็กประธานซาพากาแฟนวัดข้อมานะครับขอบคุณพี่ชายใจดีถีน่ารักอีกเช่นเคยแล้วครับวันนี้ล่วงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญ นะครับให้พี่สายยุทธให้ปาติสให้พี่ผานีสวทนะครับให้พี่ขดทายางให้ล่วงใกล้ให้สาวจีซาอยากให้น้องนกบางลงนะครับให้เบาแคกลุงคิดพี่มีบุญนะครับคุณกระทิงนะครับรวมถึงผู้ใหญ่เล็กสาวปุ๊กแล้วก็พี่สะเอกด้วยนะครับพี่เอกก็คือควันใจพี่สายยุทธนั่นเองนะครับพี่เอกนี้ร้องเพลงสายันสัญญาสุดยอดเลยนะครับเคยได้ยินลายห้นนะครับขอบคุณทุกฐานนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังกันทุกวันเลยนะครับก็พบเจอนะครับพบเจอวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8แล้วก็8นะครับปีนี้8 2คนมันที่ผมเคยได้บอกเล่าไปนั่นแหละครับปีมะเมียนะครับคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้แล้วก็แต่ว่าห้ามนำหยดยานไม่ออกจากอู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าโดดเด่นจากสายงานราชการรัฐวิสาหกิจโครงการใหญ่นะครับแล้วก็จะได้รับการยอมรับรวมถึงการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะครับงานจะสำเร็จงดงามทีเดียวเลยนะครับในวันนี้เรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินทองหมุนเวียนสะพัดดีเยี่ยมนะครับจากเกณฑ์มหาสิทธิโชคนุ่นสับนะครับมีระดับเข้ามาหน้าเน้นคึกคักเลยทีเดียวนะครับมอแก่การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเปิดบัญชีธนาคารเจรจาค้าขายหรือว่าลงทุนในธุรกิจมงคลต่างๆนะครับในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความมหาอุดมมงคลนะครับมีความผูกพันลึกซึ้งคู่รักที่รักสุขงอมนะครับมอยังหญิงในการจัดพิธีแต่งงานนะครับส่งตัวเจ้าเศร้าตามเกณฑ์เรียงม่อนขึ้นหัวนะครับเรียงม่อนขออภัยครับเรียงม่อนหัวขึ้นนะครับส่วนคอนเสิร์ตก็มีโอกาสที่จะพบกับโปรทุกใจโปรไฟล์ที่ดีนะครับอุปถัมภ์คำชูนะครับช่วงเวลาที่วันนี้นะครับอยู่ที่เวลา 7:59 นไปจนถึงเวลา 8:40 นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 1:39 นไปจนถึงเวลา 10:10 นะครับแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายในช่วงเวลาดีนะครับ 11:19 มาจนถึงเวลา 14:00 ตรงนะครับผ่านเลยมาแล้วนะครับช่วงเวลาดีของวันนี้ก็พอเลยมาแล้วก็15:00 นก็มาฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงก็แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ยังดีเช่นเคยแล้วครับมอบความสุขให้กันและกันนั่นเองนะครับสีมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับส่วนสีหยับโชคเป็นสีน้ำตาลสีเทาดำทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับในทุกเรื่องวันนี้เป็นวันกุนทาสดินเหล็กนะครับภาษาจีนคาริโอกี้ไหนะครับทุกชนกับคนที่เกิดปีข้านปีเถาะแล้วก็ปีมะแม่นะครับคนที่เกิดปีมะเส้งนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงที่มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการสัญจร นะครับหรือว่าเสียทรัพย์กระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับคำว่าห้ามใจร้อนเด็ดขาดนี้มีมาทุกวันเลยนะครับก็จากเมื่อที่ผมเคยบอกไปแล้วครับจากเรื่องราวข่าวคราวต่างๆในโทรทัศน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะความใจร้อนกับทางสิ้นนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถการทะเลาะวิวาทเรื่องอื่นนะครับเกิดจากความใจร้อนทางสิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีวอกนะครับระวังปัญหาเรื่อง
อึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็เอกสารสัญญาที่คลาดเคลื่อนหรือว่าทุกคนรบค้างเอาเปรียบเบียดเบียนพลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับบุตรล้านที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มานามุ่งมั่นบากบั้นนะครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีแต่ว่าอาจจะเป็นคนคิดเยอะไปบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมโดยการฝึกให้เขามีความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นเปิดใจให้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นเด็กที่เป็นพลังนะครับเป็นพลังเป็นอนาคตของสังคมแล้วก็ของประเทศชาติบ้านเราต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันทำงานสุดสัปดาห์สำหรับผู้ที่รับราชการนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแต่ว่าหลายๆฐานนะครับหลายๆหน่วยงานรวมถึงสวทชุมพรด้วยนะครับก็ไม่มีวันหยุดนะครับก็แต่ละคนก็จะมีเข้าเวรโน่นเวรนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ออกอากาศ2ทางแล้วครับในรูปแบบของออนแอร์ก็ทางเครื่องรับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าต้องการข้อเพลงรับชมรายการก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับแล้วก็อีกทางเลือกอีกช่องทางนึงนะครับเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเป็น Facebook Live นั่นเองนะครับ Facebook Live เป็นเพจสวทชุมพรที่เขียนว่าสวทจุดชุมพรนะครับก็จะมีรายการไลฟ์แทบทุกรายการแล้วครับรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงด้วยทันทีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับก็ทุกๆวันนะครับบอกกล่าวกันนิดๆหน่อยๆไม่ว่ากันนะครับมาถึงเรื่องของทันที่เข้ามาแล้วนะครับคนแรกก็คือคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับเราส่งรูปหัวใจมานะครับตุ๊กตาอุ้มรูปหัวใจส่งให้กันนะครับท่านสมบัติเยอะมันเยือนนะครับวันนี้บอกว่าดีเจบอกก้อยขอฟังเพลงญาติฝ่าหมาดินนะครับของโคสิตนพคุณนะครับเดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงที่7นะครับหลังจากว่ามีคิวมาร์กเลยทีเดียวนะครับวันนี้แล้วก็พีสุนันข้ามาแล้วนะครับรวมถึงน้องอำนาจจันประนดนะครับนายช้างสวทชุมพรพี่วันเพ็ญพยุวกิจรัวพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ขาน้องก้อยรวมถึงพีสุนันสุวรรณชัดนะครับข้ามาแล้วนะครับเห็นแจ้งมาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าไม่ได้มาฟังรายวันเนื่องจากว่าโทรศัพท์เสียนะครับนี่ก็คงไปซ้อมมาแล้วนะครับไปซ้อมมาแล้วก็มารับชมรับฟังกันได้ในช่วงนี้นะครับเรียนแจ้งถึงพีสุนันนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วพีสุนันหงจะเรียนหมอเพลงให้ก็คงไม่ได้รับฟังกันนะครับก็ผมก็เลยแจ้งในตอนนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับฟังก็ไม่รู้นะครับว่าใครหมอภัยมั่งมีพีสุนันหงจะเรียนนะครับหมอภัยเป็นพิเศษด้วยนะครับพีสุนันสุวรรณชัดหรือว่าหลวงนันทำซิ่งนั่นเองนะครับพี่ประโมทบุญชาตานะครับพี่ชายใจดีที่น่ารักเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารับชมอยู่นะครับแล้วก็ปาติสนาวาพรก็เช่นกันนะครับบอกว่ารับชมอยู่ข่าววันนี้ปาติสขอเพลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับปาติสขอเพลงวานนี้รักวันนี้ลืมนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาวันนี้ปาติสบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญ นะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์พี่น้อยทับตะโนดพี่วิรัตสุขมงพี่ขดทายางพีซ่าเอกนะครับพีซ่าเอกตากแดดก่อนเลยกันนะครับผมก็พูดไปประมาณนั้นแล้วครับบ้านแกอยู่แถวตากแดดนั่นแหละครับเราก็ล่วงเหล็กด้วยนะครับรวมถึงดีเจบอกอยนะครับขอบคุณพีขอบคุณปาติสนาวาพรนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นเพลงแพลไม่นะครับจากการขับร้องของจินตาราภูลลาพีวันเพ็ญคุณกระทิงข้อมานะครับวันนี้พีวันเพ็ญหมอภัยให้พีซายุทธนะครับให้พีวิเชียนพรหมซี่พีวรัตสุขมงพีขดทายางพีธนงนะครับปาติสนาวาพรหลวงเหล็กประธานสภาหน้าวัดพีมีบุญคุณกระทิงรวมถึงผู้ใหญ่เหล็กและก็น้องก้อยด้วยนะครับขอบคุณพีวันเพ็ญแล้วก็ขอบคุณทางซองฐานนะครับไม่ว่าปาติสแล้วก็พีวันเพ็ญเป็นเพลงวานนี้รักวันนี้ลืมแล้วก็เพลงแพลไม่นะครับจากการขับร้องของจิตตราครับ

0: องสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับข่าวสุยองสาระเด่นเล่าข่าวดังที่จบไปนะครับเป็นเพลงแผลไหมนะครับจากการขับร้องของจินตราภูลับนะครับเพลงก่อนหน้านั้นเป็นเพลงวานนีรักวันนี้ลืมนะครับจากคำข้อของปาติสแล้วก็เพลงแผลไหมนี้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมานะครับรู้สึกว่าทำนองจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับน่าจะทำดนตรีไหมนะครับแล้วก็เป็นดนตรีที่ทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงแปลกๆไปนิดนึงนะครับพี่วันเพ็ญก็ฟังรวมกันแล้วครับมีความสุขรวมกันวิจารณ์กันได้นิดหน่อยนะครับสาระเด่นหลักข่าวดังนักขอบคุณพี่ผานีนะครับพี่ผานีเข้ามาโย่ในไลฟ์ด้วยนะครับรับฟังอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอยู่คนละห้องนะครับตอนนี้พี่ผานีก็รับโทรศัพท์อยู่อีกห้องนะครับผมอยู่ที่ห้องส่งก็ดำเนินรายการให้ฟังไปนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศของจังหวัดชุมพรเช่นเคยแล้วครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีสูงคลื่นสูงนะครับคลื่นสูง1ถึง2เมตรนั่นเองนะครับการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรอ๋อถึงว่าทําไมอุณหภูมิ33องศาเองนะครับวันนี้แดดครึมฟ้าครึมฝนอยู่นะครับผมไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับอยู่แต่ในอาคารแล้วก็อยู่ในห้องส่งเมื่อสักครู่นี้ออกไปแวบนิดนึงนะครับเอาฟ้าครึมนั่นนะครับพอผมปริ้นพยากรณ์อากาศออกมาก็เป็นซ่าแค่33องศานะครับอากาศกำลังดีเลยนะครับข้างนอกตอนนี้แต่ว่ากลางคืนนะครับตามชุดที่25องศานะครับ25องศาก็ใครที่ถนัดเปิดแอร์ก็เปิดไปนะครับใครที่ไม่ชอบแอร์ก็เปิดผัดลมไปก็แล้วกันนะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:00 น. 49 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 น.นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:01 น.แล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 8:00 น.ตรงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกฐานแล้วครับทุกที่ทุกอำเภอที่รับฟังอยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับทางสวทชุมพรนะครับแล้วรวมถึงอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่คำว่าต่างประเทศนี่รับฟังได้ด้วยนะครับตอนนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงทันสมัยไม่แพ้ใครนะครับเนื่องจากว่าเดิน Facebook Live ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกนั่นเองนะครับก็ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับให้ได้กระจายความสุขกันอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ก็เช่นเคยแล้วครับมีเรื่องราวดีๆจากกฟผ.นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้กฟผ.นะครับคว้าซองรางวัลเวทีเอเชียแปซิฟิกนะครับตอกย้ำมาตรฐานองค์กรคุณภาพแล้วก็สร้างคุณภาพต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ซองนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยกฟผ.ได้รับซองรางวัลจากเวทีเอเชียแปซิฟิกนะครับEnterprise Award นั่นเองนะครับหรือว่า PEA 2026 Original Edition นะครับต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่ซ่องสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรรักตามรัฐธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมนั่นเองนะครับโดยกฟผ.นะครับได้รับรางวัล Corporate Excellence Award นะครับซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการนะครับรวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงานการกำกับดูแลภารกิจที่ดีรวมถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนะครับในขณะที่รางวัล Inspirational นะครับ Brand Award เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแล้วก็สร้างคุณค่าให้แก่สังคมนั่นเองนะครับความสำเร็จดังกล่าวนะครับสะท้อนบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับในฐานะหน่วยงานหลักนะครับด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและกับควบคู่กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและก็สังคมอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมและก็พลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศนะครับสำหรับเวที Asia Pacific Enterprise Award หรือว่า PEA นะครับจัดขึ้นโดย Enterprise Asia นะครับ องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียนะครับเพื่อยกย่ององค์กรแล้วก็ผู้นำที่มีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นอย่างเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนแล้วก็การสร้างคุณค่ารวมนะครับให้กับสังคมในระดับภูมิภาคนั่นเองนะครับการที่ได้รับรางวัลยอดต่อเนื่อง2ปีนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นนะครับที่หน่วยงานและก็สังคมต่อกฟผ.ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นแหละครับในการดำเนินงานภารกิจด้านพลังงานควบคู่กับการสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับประเทศและก็ภูมิภาคเอเชียต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความคืบหน้านะครับการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพอมีเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเป็นเรื่องราวของเพลงแต่ว่าช่วงนี้เปิดเพลงที่ข้อกันเข้ามาก่อนก่อนเลยกันนะครับเป็นเพลงคิดถึงจังเลยนะครับจากการขับร้องของไม้พิรมพรนะครับบ่าวนั้นทำซิ่งข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกใจแล้วก็พีเซตดีเจบ่าวกอยด้วยนะครับเหมือนที่ผมบอกไปโทรศัพท์เสียไปประมาณครึ่งเดือนได้นะครับไม่คอมเมนต์มาเลยผมก็สงสัยนะครับหน้าตาก็ไม่เคยเจอกันเลยก็เพิ่งมาทราบนะครับว่าโทรศัพท์เสียตอนนี้ซ้อมแล้วรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรับชมรับฟังอยู่ด้วยที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับบ้านนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทำซิ่งนะครับแล้วก็อีกเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับแววตาที่ทุกเมินนะครับจากการขับร้องของไม้พิรมพรเช่นกันนะครับคุณเศร้าทุงตะโกข้อมาช่วงนี้ไม้พิรมพรซองเพลงสอนกันเลยนะครับผมก็เปิดตามคำข้อแล้วนะครับไม่ได้เลือกที่ว่าจะเปิดของใครสำนะครับไม่ว่านักร้องคนไหนเธอข้อมาต่อเนื่องผมก็เปิดท้ายต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวนะครับคิดถึงจังเลยแล้วก็แววตาที่ทุกเมือนจากกันครับร้องของไม้พิรมพรครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับเวลาก็ไหลล่างมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยนะครับนี่รับชมอยู่ที่กรุงเทพนะครับขอบคุณที่ยังคงให้ติดตามกันนะครับให้เกียรติดตามกันอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงฮาร์ดซงคล้านะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าเยอะเลยทีเดียวนะครับขับร้องโดยธานินอินทรเทพนะครับสมัยนั้นคุณธานินยังนุ่มๆอยู่เลยทีเดียวนะครับแต่งคำร้องโดยสไลค์ไกรเลิศนะครับแล้วก็แต่งทำนองโดยครูสง่าทองทัดนั่นเองนะครับโดยจังหวัดซงคล้านะครับได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงในบทเพลงมากที่สุดนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจของคนซงคล้าทุกคนเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างบทเพลงที่เกี่ยวกับซงคล้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงซงคล้าที่ร้องโดยชรินนันทนาครนะครับแล้วก็ราตีที่ซงคล้าโดยชรินเช่นกันนะครับแล้วก็ซักคีสมิล่าโดยสู้เทพวงคำแห้งแล้วก็สมิล่าราตีโดยรุ่งโรยดีแผงพงไส้นะครับแล้วก็ซงคล้าสิ้นอาท่านโดยสู้เทพคืนนึ่งในซงคล้าโดยสู้เทพนะครับแล้วก็อีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับยังมีเพลงที่เกี่ยวกับซงคล้านะครับที่มีชื่อพ้องกันนะครับหรือว่าฮาร์ดซงคล้านั่นเองครับเพลงฮาร์ดซงคล้าร้องโดยธานินอินทรเทพนะครับต้นฉบับโดยสุภัทราคฤหเดชนะครับเป็นนักร้องยิ่งแต่งคำร้องทำนองโดยคนเดิมนั่นแหละครับก็คือครูสไลค์ไกลเหลือแล้วก็ทำนองโดยครูสง่าทองทัดนะครับเพลงฮัตซงคล้าเป็นเพลงที่ชื่นชมความงามของฮัตซงคล้าในยามเย็นนะครับแล้วก็ทำนองแล้วก็ดนตรีในเพลงนี้ที่ทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับบรรยากาศริมทะเลโดยเสียงคุณธานินในเวนุ่มมันที่ผมบอกไปนะครับเพิ่งมาอยู่กับสู้เทพวงคำแห้งในช่วงนุ่มๆนั่นเองนะครับมาอยู่ใหม่ๆนำเสียงก็ใส่ละมุนน่าฟังเลยทีเดียวนะครับผมจะเปิดเพลงฮัตซงคล้าฟังในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงญาติฝ่าหมาดินนะครับจากการขับร้องของโคสิตนพคุณจากคำข้อของฐานสมบัติมั่นยืนครับ

0: แดงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15นาฬิกา56นาทีนะครับวันนี้หมดเวลาเลยจริงๆนะครับต้องขออภัยท่านสมบัติมันยืนด้วยนะครับฟังไม่ทันจบกลัวจะลารายการไม่ทันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านและครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่ออุษณีเอกมานพนะครับหรือพ่อโอผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์พานมสวัสดิ์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงรักข้ามคลองนะครับจากการขับร้องของรักชาสิริชัยอันนี้น่าจะเป็นเพลงชอบขอบคุณวัชรสิทธิอดุลนะครับให้เข้ามาคอมเมนต์กันเลยจะท้ายในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
6: นายอาสพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 19 ขณะที่ภาคลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass Thailand Fan แก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติ569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 168.3 นันทิกากิปาโลรายงาน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
8: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไป 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11สถานีในสังกัดสปท.5นะคะโดยในวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะนำโดยท่านพินิจนำโอนะคะรักษาการค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะณัฐนันท์สีฟ้าค่ะช่างเทคนิคค่ะและดิฉันค่ะพนิตาเจียนหันค่ะ
1: ค่ะและดิฉันโชติกาลาบาลาค่ะ
0: ค่ะเราสองคนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะเราก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับรัฐบาลค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนะคะและก็พื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดพังงาค่ะเราไปติดตามข่าวในพื้นที่กันในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
1: ค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะสำหรับในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะที่บอกว่าเรามาติดตามข่าวจากทางหน่วยงานรัฐบาลก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค
0: ่ะข่าวแรกค่ะท่านนายกก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตในภาครัฐค่ะได้ชูนโยบาย1ร่ม1โปร่งใสไร้เถ่าค่ะสร้างความเชื่อมั่นประชาชนค่ะซึ่งก็ท่านนายกอนุทินค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะคะในครั้งที่1ซึ่งก็จากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะถือเป็นกลไกการบูรณาการระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติค่ะนั่นก็คือ 1. ปัญหาทุจริตและสินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและ 2. ค่ะการปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงลดโอกาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะรวมไปถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยและยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน2569ผ่านแนวทาง2ลด1ขออภัยค่ะ2ลด1เพิ่มได้แก่ลดดุลพินิจลดการเผชิญหน้าและคนกลางและเพิ่มความโปร่งใสและรับผิดและความรับผิดชอบเปิดเพื่อเปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและยกระดับระบบราชการไทยค
0: ่ะซึ่งค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิรูปกระบวนการนะคะจากระบบที่สร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและโปร่งใสค่ะโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐค่ะโดยนายพราดอนนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานอนุกรรมการค่ะนอกจากนี้ค่ะน้องเป้ยังเห็นชอบโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถ่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อีกหนึ่งข่าวค่
1: ะ
0: ก็ได้มีการคิกออฟนะคะอาสาพยาบาลชุมชนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการคิกออฟอาสาพยาบาลชุมชนค่ะเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนมีการรับสมัครถึงวันที่31นี้
1: ค่ะ
0: ในเรื่องนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนอสพ.นะคะเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมค่ะและก็ทั่วถึงต่อเนื่องกันเนา
1: ะ
0: โดยเน้นย้ำค่ะว่าอาสาพยาบาลชุมชนค่ะน้องเป้หรือที่เรียกว่าอสพ.ก
1: ็
0: คือเป็นทีมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เนา
1: ะ
0: ไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพค่ะแต่ว่าเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะหรือว่าอสม.เนาะหน่วยบริการสุขภาพและก็ทีมสาวิชาชีพค่ะภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพค่ะอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมได้
1: ค
0: ่ะโดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักอะไรบ้างนะคะ
1: ก็จะมีเรื่องของ1ค่ะก็ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะ2นะคะก็เป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะ3นะคะเป็นแม่และเด็กค่ะพี่เอิง
0: ค่ะ
1: แล้วก็4นะคะเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิตค่ะแล้วก็เป็นผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดนะคะแล้วก็ระยะแรกจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ใน76จังหวัดนะคะจัดสรรตำบลละ1คนคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.นะคะต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิค่ะรวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สมัครนะคะแล้วก็แบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนได้แก
0: ่
1: 1นะคะเป็นปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีค่ะเข้ารับการอบรม240ชั่วโมงค่ะแล้วก็2นะคะปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็3ค่ะกลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ค่ะในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเนา
1: ะ
0: ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม คมนี้ค่ะและจะมีการเริ่มอบรมหลักสูตรอสพวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเชื่อมั่นนะคะว่าการที่มีคนในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างมีมาตรฐานก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ขึ้นต่อเนื่องขึ้นใกล้บ้านมากขึ้นค่ะ
1: ค
0: ่ะมีอีกหนึ่งข่าวไหมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะจากรัฐบาลเนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกค่ะน้องเป้ลงนามบันทึกข้อตกลงหาหรือ MOU เนาะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม
1: ่
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายค่ะและก็ยกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA และธนาคารกรุงไทยค่ะ
1: ค่ะเพียงค่ะก็มาที่เรื่องของมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565จนถึง2570ค่ะที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างโปร่งใสสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งเอกสารและข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบ
0: ค่ะก็สำหรับการบังคับใช้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มกับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนาะและไม่มีผลย้อนหลังค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายค่
1: ะ
0: หากยังไม่ชำระภายในประมาณ90วันค่ะข้อมูลการค้างชำระก็จะถูกเชื่อมเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งค่ะเมื่อเจ้าของรถนะคะนำรถมาต่อภาษีประจำถ้าหากว่าพบว่ามีใบสั่งค้างชำระค่ะน้องเป
1: ้
0: ก็สามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ทันทีนะสำนักงานขนส่งเลยเนา
1: ะ
0: แต่ก็แม้ว่าจะชำระภาษีรถเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะคะโดยก็คาดว่าประชาชนจะเริ่มเห็นข้อมูลสั่งค้างชำระในระบบช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็รัฐบาลนะคะเชื่อว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้นะคะจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพค่ะสร้างวินัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะลดการกระทำผิดซ้ำลดอุบัติเหตุนะคะและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะนำสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มาติดตามต่อกันที่เรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างค่ะเอิงค่ะก็รมช.คมนาคมนะคะลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามจุดขุดลอกคลองขออภัยค่ะจุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนค่ะเพื่อมุ่งยกระดับการเดินทางและการขนส่งทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพี่เอิง
0: ก็วันนี้เนาะตอนช่วงเวลา9โมงค่ะที่ศาลกรมหลวงชุมพรค่ะบริเวณปากแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเราเนี
1: ่
0: ยนายสันเพชรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามจุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนค่ะในอำเภอเมืองนะคะตรวจสอบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและก็บำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบ้านดอนค่ะโดยมีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตนะคะรองผู้ว่าราชการผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนให้การต้อนรับค่ะ
1: ค่ะก็สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอนนะคะรวมถึงบริเวณปากแม่น้ำตาปีนะคะเกิดจากปัญหาสะสมของตะกอนโคลนค่ะและทรายตามธรรมชาติค่ะที่ถูกสายน้ำพัดมาตกบนบวกรวมกับคลื่นมรสุมพัดเข้ามาทับถมค่ะจนเกิดเป็นสันดอนตื้นเผินบริเวณปากอ่าวค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางน้ำทำให้เรือประมงเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการเกยตื้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงจนอาจเกิดความล่าช้าและเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะการตื้นเขินของร่องน้ำยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำลงทะเลในฤดูน้ำหลากด้วยค่ะ
0: ค่ะก็โดยล่าสุดเนา
1: ะ
0: มีความคืบหน้าแล้วกว่า 85.76% ค่ะน้องเป้ซึ่งก็เร็วกว่าแผนเดิมเกือบ 20% เลยค่ะสำหรับโครงการนี้ก็เพื่อมุ่งยกระดับการเดินทางและก็การขนส่งทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะให้มีความปลอดภัยและก็มีความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะนอกจาก พื้นที่นี้แล้วนะคะมาที่อำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่ะที่เกาะสมุยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:00 นค่ะโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปีดิกส์แห่งประเทศไทยค่ะได้จัดโครงการออโทปีดิกส์เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะและก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข่าค่ะและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มาที่ปลัดอำเภอค่ะผู้แทนนายอำเภอเกาะสมุยนะคะเป็นประธานเปิดโครงการค่ะโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุยค่ะให้การต้อนรับด้วยค่ะค่ะก็เลยค่ะที่การราชวิทยาลัยแพทย
0: ์ออโตบิติก
1: ค่ะแห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือในการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยในพื้นที่ใกล้เคียงได้การรักษาตามมาตรฐานโดยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ค่ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะซึ่งในงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าและปัญหาสุขภาพด้านกระดูกและข้อค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้ซักถามข้อสงสัยกับทีมแพทย์ค่ะและก็มีพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาทค่ะสำหรับโครงการในครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ11รายค่ะมีการผ่าตัดข้อเข่า9รายเนาะรวมทั้งหมดก็12ข้อค่ะและมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกด้วยค่ะเพื่อช่วยลดความพิการบรรเทาอาการเจ็บปวดเนาะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของข่าวจังหวัดชุมพรกันหน่อยพี่เอิงคะก็นายสันเพชรนะ
0: คะ
1: บุญญาวณีค่ะค่ะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางน้ำและทางบกโดยมีอธิบดีกรมเจ้าท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะซึ่งก็การตรวจราชการในครั้งนี้ค่ะเน้นการแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือของชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่อาทิคลองปะทิวค่ะคลองบางสนคลองสวีเท่านะคะคลองละแมและปากร่องแม่น้ำหลังสวนค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยรับฟังข้อเสนอจากชาวประมงและก็องค์กรท้องถิ่นนะคะทั้งการขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกร่องน้ำก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นค่ะปรับปรุงท่าเทียบเรือและสะพานที่ชำรุดค่ะรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมเพื่อให้เรือประมงสามารถเข้าออกทะเลได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานและขาดไฟส่องสว่างค่ะโดยประสานรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมค่ะก็ในการลงพื้นที่นะคะนายสันเพชรนะคะกล่าวว่าทำให้ปัญหาในครั้งนี้ประชาชนเผชิญอย่างชัดเจนจึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าค่ะแล้วก็กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: จากจังหวัดชุมพรนะมากันที่นครศรีธรรมราชค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะเวลา 19:00 นค่ะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านผู้ว่าราชการนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่านะคะนายธีรพงศ์ค่ะเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ออกผลประจำปี2569ค่ะและงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีหรือ3ทศวรรษนะคะโดยมีนายบัญญัตินะคะนายอำเภอช้างกลางหัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ค่ะก็โดยนายธีรพงศ์ช่วยชูนะคะกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ30ปีของอำเภอช้างกลางแล้วยังเป็นการรำลึกถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าของอำเภอที่ได้ให้บริการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งเป็นเวทีสร้างความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ผลไม้
0: ค่ะ
1: และเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพของอำเภอช้างกลางเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลย
0: ค
1: ่ะก็มีทั้งการจำหน่ายผลไม้นะคะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมเลยค่ะพี่เอิง
0: ค่ะจากจังหวัดอะไรนะเมื่อกี้ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
1: ค่ะใช่
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันที่พังงานนิดนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะแล้วก็หาดท้ายเมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองค่ะจากแม่ณหมู่ที่พักออกเป็นตัวแล้วกว่า60ตัวค่ะในช่วงค่ำนะคะของวันนี้นะคะก็เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะท่านี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งก็เล่าให้ฟังหน่อยสินิดนึง
1: ค่ะก็มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองค่ะท้ายเมืองนะคะเปิดเผยว่าในช่วงค่ำวันนี้24กรกฎาคม2569ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะกำหนดให้ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมค่ะโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ค่ะที่มีลูกเต่าเฟืองออกจากไข่รวมกว่า60ตัวค่ะกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากตรวจสอบสภาพอากาศแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่มีฝนตกโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะปล่อยเต่ามะเฟืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยนะคะของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการปล่อยเต่ามะเฟืองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นกันค่ะ
0: นะดูข่าวนี้แล้วอยากจะไปดูเต่ามะเฟืองหน้าตาเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปรู้กันว่าเอ๊ะตอนช่วงนี้มีเขาเรียกว่ามีกลไกของมิจฉาชีพแบบรูปแบบใหม่มาเนาะเดี๋ยวเราไปกันที่ช่วงของรู้ทันกลของมิจฉาชีพกันค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

0: กดลิงก์แปลกนะคะแล้วก็ไม่ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักค่ะแล้วก็ไม่สแกนใบหน้านะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP ให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดค่ะ
1: นะอย่างรวดเร็วนะวันนี้นะ
0: ค่ะก็หากพบเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งไปที่LINE ที่ Thailand Police Online ค่ะแล้วก็โทรไปที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการให้ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะ
0: รวมไปถึงขอบคุณนะคะผู้อำนวยการสปท5ค่ะนายโสพลเขี้ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 16:10 นจนถึง 16:30 นโดยสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค
1: ่ะและก็หลังรายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยวันนี้ค่ะทางด้านสวทชลบุรีค่ะเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพนิตาเจียนพันค่ะ
0: ดิฉันโชติกาลามาลาค
1: ่ะและก็ทีมงานสวทกสมุยลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะและในวันนี้ขอนำทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆของจังหวัดปัตตานีนะคะเรื่องราวที่ตรึงตราอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีทุกคนเราจะพาทุกท่านไปพบกับช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ังจากที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคอีสานและภาคเหนือแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร

ในขณะนี้ขบวนเสด็จก็มาถึงเขตจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จอำเภอโคกโพและเยี่ยมค่ายตำรวจตระเวนชายแดน

ัดกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการตำรวจเข้าเฝ้าครั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอวยพรให้บรรดาตำรวจจงมีความสุขโดยทั่วกัน

าวปัตตานีได้เตรียมการรับเสด็จครั้งนี้ด้วยความปราบรื้มโดยการจัดขบวนแห่โคชสีขบวนแห่บายสีของบรรดาชาวอิสลามจากทุกๆอำเภอในจังหวัดนี้รวมทั้งมีขบวนแห่นกด้วย

ชาวไทยอิสลามนั้นเคร่งในศาสนาอิสลามและส่วนมากไม่ค่อยจะได้สังคมกับคนนอกศาสนานั้นแต่ก็ยังอุตส่าห์พากันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความยินดี

ปัตตานีเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในการทำสวนมะพร้าวทั้งมีผลไม้รสอร่อยหลายชนิดรัฐบาลผู้หนึ่งที่เฝ้าอยู่ปราทูลว่าถูกขโมยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินให้300 บาท

0: ด็จมายังศาลประจำจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงฟังการพิจารณาพิพากษาคดีบรรยากาศอันตึงเครียดในศาลนั้นได้คลี่คลายลงเมื่อคู่คดีได้ตกลงประนีประนอมกันหลังจากที่ศาลได้พิจารณาคดีมาเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงทั้งสองพระองค์เสด็จออกจากปัตตานีไปสู่จังหวัดยะลาระยะทาง28กิโลเมตรได้จัดกระบวนแห่ขึ้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยมีสตรีที่เคยเดินทางไปเมกามาแล้วเป็นผู้นำขบวน
1: Boom, I run by.

าไก่ท่านเป็นชาวป่าในเผ่าหนึ่งในเขตยะลาก็ได้เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและได้แสดงถึงวิธีใช้ไม้สังอันเป็นอาวุธประจำตัวถวายให้ทองพระเนตร

จากนั้นมีการแสดงรำกริดการแสดงศีลหรือมวยอิสลามตลอดจนการรำบาปอีกด้วยชาวไทยอิสลามในปากใต้ได้มาคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดเพราะอยู่ในระหว่างการถือบวชทั้งสองพระองค์พอพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปในหมู่คนที่มาเฝ้า

ยะลามีสถานที่อันขึ้นชื่ออยู่แห่งหนึ่งคือวัดคูหาพิมุขหรือวัดถ้ำซึ่งมีพระพุทธสายาทองค์ใหญ่อยู่ในถ้ำบนเขาและผู้ที่เดินทางมาจังหวัดยะลามักจะแวะมานมัสการอยู่เสมอ

พระพุทธสายาทในถ้ำของวัดกุหาพิมุขนี้คงจะสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช1300ถึง1400ในสมัยศรีวิชัยการบูรณะใหม่ทำให้ลักษณะพระพุทธรูปเปลี่ยนไปมากพระพุทธรูปนี้แม้จะไม่งดงามแต่ก็เก่ามากในปีหนึ่งจะมีประชาชนไปนมัสการเป็นจำนวนมากมาย

านีก็เสด็จมาถึงอำเภอสายบุรีอันเป็นอำเภอชายแดนของปัตตานีต่อกับเขตนราธิวาสสายบุรีเคยเป็นเมืองที่มีเจ้าครองนครในอดีตชาวไทยอิสลามในสายบุรีนั้นแตกต่างกับไทยอิสลามในอำเภออื่นๆอยู่บ้างคือใช้ภาษาไทยกันมากและคนเหล่านี้ต่างนำสิ่งของต่างๆเท่าที่จะหาได้มาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี

ที่ในเขตอำเภอบาจ่อของจังหวัดนราธิวาสมีน้ำตกอันงดงามแห่งหนึ่งคือน้ำตกบาโจซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอันขึ้นชื่ออยู่ของจังหวัดนี้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพักผ่อนและเสวยพระกยาหารกลางวันที่นี่และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้เป็นที่ระลึก

ื่อมาถึงตัวเมืองนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแสดงความพอพระทัยที่ได้เสด็จมาพบประชาชนของจังหวัดภาคใต้จุดนี้ทั้งสองพระองค์ได้ทรงรับของที่ราษฎรนำมาทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายมีผลไม้ดอกไม้เป็นต้นได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งสิ่งของเหล่านี้ไปให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลต่อไปทรงเยี่ยมเยียนไต่ถามถึงทุกสุขของราษฎรเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมง

ากนราธิวาสทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาขึ้นรถไฟพระที่นั่งที่ตันหยงมันมาสู่สุราษฎร์ธานีอันเป็นจังหวัดสุดท้ายในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านใต้

0: ำหนดนิวัตรคืนสู่พระนครก็มาถึงแล้วการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดภาคใต้ได้ผลเช่นเดียวกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอื่นคือเป็นการกระชับสายสัมพันธ์แห่งความสามัคคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งความสามัคคีนี้มีพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ
1: ์ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้เส้นได้ทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านการเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถีชุมชนคือผ้าจวนตานีผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณและความวิจิตรละเอียดอ่อนของช่างท้องถิ่นแต่เพราะพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผืนผ้าอันแสนงดงามนี้จึงได้ฟื้นชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังต้องการโอกาสและความเข้มแข็งทางอาชีพดำรินั้นไม่ได้เพียงสร้างงานแต่สร้างศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงในพื้นที่ได้ลุกขึ้นทอผ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านและก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: ผ้าจวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดินและเป็นของขวัญจากพลังแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระทัยและความเมตตาปลุกมรดกผืนนี้ให้กลับมามีชีวิตงดงามกว่าเดิมผ้าจวนตานีงดงามด้วยฝีมือคนปัตตานีและงดงามยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดิน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานท่ามกลางเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดปัตตานีผืนผ้าที่ถักทอด้วยมือไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าทอจวนตานีคือหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามและความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าแห่งผ้าทอพื้นบ้านและทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระราชดำริด้านศิลปาชีพได้จุดประกายให้ชุมชนบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีลุกขึ้นมาฟื้นฟูการทอผ้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
1: พระราชินีพันปีหลวงได้เสด็จมาเมื่อปีพ.ศ.2526ท่านได้เสด็จมาโดยบังเอิญไม่ได้บอกล่วงหน้าแล้วก็ชาวบ้านก็มารับเสด็จพอหลังจากรับเสด็จก็ให้กำนันเลือกครอบครัวที่ยากจนมา15หลังแล้วก็มาตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้เอาสมาชิกมาที่กำนันก็ทำเป็นโรงฝึกทอผ้าแล้วก็เอาอาจารย์สอนมาจากพิกุลทองตอนความกรุณาของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงนี่ที่เอาครอบครัวลำบากนั้นพอหลังจากว่ามาปี41นี่ก็ลูกได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกมั่งอะไรมั่งทุกอย่างนั้นครอบครัวที่ว่านั้นก็มีดีขึ้นมาค่ะ อยู่ดีขึ้นมาก็นึกถึงท่านที่ว่าก็มาสร้างอาชีพให้อาชีพหนึ่งกับเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนบ้านตรังสมาชิกว่าครอบครัวลำบากนั้นได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมานั้นไม่ลืมพระคุณของพระสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงแล้วก็ได้เอาน้องๆเยาวชนที่ว่าว่างงานหรือว่าชาวบ้านที่ว่างงานเราก็ไปจ้างมัดลายหลังจากนั้นก็ได้เอาผ้าที่ว่าของสมเด็จนั้นส่งไปที่สวนจิตเพราะว่าช่วงระหว่างนั้นเราก็เอาทอผ้าจวนตานีผ้าขาวม้าค่ะเสริมเราก็จะสืบสานไว้ว่าผ้าทอนี้จะไม่ให้สูญหายให้คือว่าพอว่าต่อลูกมีแม่เสร็จแล้วก็ให้ลูกมาทอฝึกลูกรุ่นหลังไว้ให้นี่ตอนนี้กำลังมีวัยรุ่นเข้ามาทออยู่ค่ะแล้วก็จะไม่คือเพราะว่าท่านมาสร้างกลุ่มไว้แล้วก็อยากจะให้อยู่คู่กับบ้านตรังตลอดไปดีใจที่ว่าพระพันปีหลวงได้มาตั้งกลุ่มขึ้นแล้วก็ครอบครัวของบ้านตรังนี้ได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีรายได้บางคนไม่มีหลังคาก็มีหลังคาขึ้นมาหลังคาบ้านบางคนก็ลูกก็ได้เรียนจบแล้วก็ประทับใจที่ว่าพระราชินีพันปีหลวงนี้ไม่ลืมชาวบ้านคือติดตามชาวบ้านตลอดเลยค่ะประทับใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจด้วยที่ว่ามาสร้างให้ชีวิตของคนบ้านตรังนี้มีความสุขอยู่ดีกินดีค่ะแล้วก็จะไม่ลืมคำปฏิญาณของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงว่าจะดูแลประชาชนและประชาชนก็จะไม่ลืมพระคุณของพระราชินีพันปีหลวงเลยค่ะ
0: จากเส้นได้เส้นเล็กๆถักทอเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าผ้าทอจวนตานีไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนและในวันนี้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้สืบสานและต่อยอดให้ผ้าทอจวนตานีก้าวสู่ตลาดที่กว้างไกลยิ่งขึ้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความสำเร็จภายใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งสารต่อโอกาสเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นพลังแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ้าทอจวนตานีจึงไม่ใช่เพียงพื้นผ้าแต่คือสายใหญ่แห่งพระเมตตาที่ถักทอหัวใจของคนปัตตานีไว้ด้วยกัน และสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ากราบบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางการเข้าถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในอุโมงค์ทางลอดถนนพระลานทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามลำดับที่พระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวท.ปัตตานีผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์และนางจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีดิฉันจีธาพันธ์สุวรรณกุลพร้อมกับทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
7: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
8: นายสันติธรรมเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า180ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารนายก็ไก่ลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกนายขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่ล่ะจะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยนายกนายขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นนายกโดนหลอกนายขอโดนหลอกนายคอนายคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปเท่ากับทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์กฎหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะก็นับเรียงกันจริงยิ่งการกระทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอย่างเงี้ยก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
4: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
4: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
6: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
7: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
6: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
7: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
9: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาโดยประมาณนะคะติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะในการบอกเล่า90ค่ะก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพนะคะเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ด้วยนะคะเอาล่ะมาดูกันว่าข้อมูลวันนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของรองนายกเอกนิติย้ำทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ถึงผู้เดือดร้อนจริงพร้อมกับเปิดโอกาสให้อุทธรณ์อย่างเป็นธรรมนะคะในช่วงสุขภาพวันนี้นำ10วิธีลดความเครียดด้วยตัวเองแบบง่ายๆเห็นผลจริงไม่ต้องพึ่งยาค่ะรวมไปถึงในช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมวันนี้เรื่องของมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องระวังมิจฉาชีพแอบอ้างค่ายมือถือตำรวจหลอกให้โอนเงินตรวจสอบนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ทั้งหน้าเพจไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการดีๆจากทางสถานีค่ะรวมไปถึงข้อมูลต่างๆนะคะข่าวสารต่างๆที่นำมาอัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงของเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะคะย้ำให้ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเปิดโอกาสอุทธรณ์อย่างเป็นธรรมนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมใช้ข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีทำให้ผู้มีฐานะเปลี่ยนแปลงเสียชีวิตหรือว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนยังคงอยู่ในระบบขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ตกหล่นได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะซึ่งนายเอกนิติก็ได้ระบุนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบกว่า 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลค่ะในการขยายโอกาสให้กับประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะก็ยังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังเร่งตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนบางส่วนส่งถูกนำชื่อส่งไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเร่งแก้ไขข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์จากการกระทำของผู้อื่นค่ะพร้อมทั้งป้องกันการสวมสิทธิ์และนำข้อมูลประชาชนไปใช้ในทางมิชอบด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมโดยการทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะทั้งนี้รัฐบาลก็ยืนยันว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากการจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17-31กรกฎาคม2569และหากมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงของสุขภาพกันค่ะ

0: ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงที่3นี้น้องบุ๋มนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันวันนี้นำเรื่องของ10วิธีลดความเครียดด้วยตัวเองง่ายๆเห็นผลจริงไม่ต้องพึ่งยาค่ะความเครียดนะคะเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่การจัดการความเครียดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันและบางคนอาจยังมองหาวิธีลดความเครียดที่ได้ผลกับตัวเองไม่ได้จนต้องพึ่งยานะคะแล้วก็พึ่งหมอด้วยลองทำตามวิธีลดเครียดที่เรามาแนะนำกันวันนี้นะคะว่ารับรองว่าไม่ยากแล้วก็เห็นผลได้จริงเอาล่ะเรามาดูสัญญาณของความเครียดกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะก็จะมีอาการหัวใจเต้นเร็วขึ้นเหงื่อออกที่มือหายใจถี่ขึ้นกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธินะคะรู้สึกหมดไฟเหนื่อยล้าแม้แต่นั่งอยู่เฉยๆปวดหัวหรือไมเกรนบ่อยขึ้นนะคะนอนไม่หลับหลับยากหรือฝันร้ายรู้สึกเศร้าไม่อยากคุยกับใครค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหากว่ามีอาการเหล่านี้หลายข้อนะคะแล้วก็เป็นต่อเนื่องหลายวันนั่นก็คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังเครียดถึงเวลาแล้วที่จะหันมาใส่ใจตัวเองก่อนที่ปัญหาจะสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาวนะคะทีนี้เรามาดูวิธีแก้ความเครียดด้วยตัวเองนะคะเบื้องต้นด้วยตัวเองง่ายๆกันดีกว่า10วิธีเบื้องต้นก็คือ1ขยับร่างกายตลอดค่ะการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ช่วยให้เราได้ร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้จิตใจแข็งแรงมากขึ้นด้วยเหตุผลหนึ่งที่น่าเป็นไปได้ก็คือการที่เราเพิ่งมีสมาธิจดจ่อไปกับการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้เราลืมความเครียดไปได้รวมไปถึงการได้ปลดปล่อยออกแรงอย่างเต็มที่อีกด้วยซึ่งยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเซโรโทนินที่ช่วยให้หลับง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้ามีเวลาไม่มากหรือสถานที่ไม่พร้อมการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านด้วยการเล่นโยคะก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะใครว่าเครียดให้กินเหล้านะคะจากการศึกษาในปี2027มากกว่า63ชิ้นระบุว่าการลดปริมาณแอลกอฮอล์จะช่วยลดภาวะเสี่ยงซึมเศร้าได้การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากอาจรบกวนการทำงานของการสื่อสารประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของจิตใจในด้านบวกค่ะการที่สารสื่อประสาทถูกรบกวนนะคะการทำงานก็อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติบางอย่างรวมถึงความเครียดได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สูบบุหรี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ให้งดสูบบุหรี่ค่ะเช่นกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลายคนเครียดเมื่อไหร่ก็สูบบุหรี่เมื่อนั้นแต่จริงๆแล้วจากการศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดความเครียดในเวลาต่อมาได้นอกจากนี้นิโคตินและก็สารอื่นๆในบุหรี่ยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อการเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเครียดอีกด้วยนะคะ 4 ค่ะควบคุมปริมาณคาเฟอีนนะคะการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาก็เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดด้วยเช่นการคาเฟอีนอาจทำให้เกิดการตื่นตระหนกกระวนกระวายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่มีที่อยู่ในภาวะเครียดค่ะ 5 นะคะนอนให้พอการนอนหลับตามเวลาปกติในตอนกลางคืนส่งผลต่อระดับความเครียดอย่างมากควรรีบนอนตั้งแต่ที่รู้สึกว่าง่วงนะคะไม่ควรถ่างตาตอนกลางคืนบ่อยๆหยุดใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์นะคะงดดื่มกาแฟและอาหารมื้อหนักก่อนเข้านอนปรับแสงห้องนอนไม่ให้สว่างจ้าเกินจนเกินไปนะคะปรับอากาศในห้องนอนไม่ให้ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปและก็นอนให้ได้อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง6นั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิจะช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดของสมองได้เป็นอย่างดีเพราะจะทำให้สมองของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราเครียดการนั่งสมาธิวันละ30นาทีก็จะช่วยให้หายเครียดได้อย่างชัดเจนหากไม่อยากนั่งเฉยๆก็สามารถเดินสมาธิไปรอบๆห้องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ7ค่ะกินอาหารให้สมดุล นะคะอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดของเราได้เช่นหากเราอยู่ในภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขาดน้ำ และได้รับสารปรุงแต่งจากอาหารแปรรูปมากเกินไปรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลสูงมากเกินไปอาจส่งผลให้ระดับความเครียดของเราสูงขึ้นได้ดังนั้นจึงควรควบคุมประเภทของอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันให้สมดุลควรดื่มน้ำให้เพียงพอลดการบริโภคอาหารแปรรูปกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเป็นพวกข้าวกล้องหรือว่าขนมปังโฮลวีตนะคะผลไม้ผักและก็โปรตีนไขมันต่ำให้มากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง8ค่ะฝึกหายใจเข้าออกลึกๆนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเราไม่ค่อยได้หายใจเข้าออกลึกๆกันมากนักในทุกวันนี้เรามาหายใจกันสั้นๆเร็วๆและส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วก็อาจจะทำให้มึนวิงเวียนศีรษะหรือว่าเกิดภาวะวิตกกังวลได้การฝึกหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆช่วยให้การหายใจกลับมาในรูปแบบปกติและก็ผ่อนคลายความเครียดได้นั่นเองค่ะวิธีที่9นะคะลองใช้อโรมาเทอราพีนะคะอโรมาเทอราพีหรือการบำบัดจิตด้วยกลิ่นก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ลองจัดโต๊ะทำงานห้องนอนที่มีเทียนหอมหรือว่าการทูบที่มีกลิ่นหอมก็จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้นะคะอย่างมะกรูดลาเวนเดอร์คลารี่เซจเกรปฟรุตกระดังงาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมันที่สามารถนำมาทาผิวหรือเนื้อตัวก่อนได้เนาะก่อนนอนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ข้อ10ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดื่มชาคาโมไมล์ค่ะชาคาโมไมล์นะคะมีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ช่วยให้หลับได้ดีขึ้นงานวิจัยถึงขั้นบอกว่าชาคาโมไมล์มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นนะคะใครที่เครียดจนมีปัญหาในการนอนหลับสามารถดื่มชาคาโมไมล์อุ่นๆก่อนนอนได้นะคะความเครียดค่ะก็เป็นเรื่องของปกติของชีวิตทุกคนต้องพบเจอเนาะแต่ถ้าเรารู้จักดูแลใจตัวเองด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ความเครียดก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เราควบคุมไม่ได้อีกต่อไปนะคะลองเลือกทำสัก 1-2 ข้อในทุกวันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังออกกำลังกายก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะคะแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเอาล่ะใครที่กำลังเครียดหรือว่าไม่เครียดก็ได้นะวิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เรามีความสุขขึ้นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็น10วิธีลดความเครียดด้วยตัวเองง่ายๆเห็นผลจริงไม่ต้องพึ่งยานะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะนำข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของระวังมิจฉาชีพแอบอ้างค่ายมือถือตำรวจนะคะหลอกให้โอนเงินตรวจสอบนะคะมิจฉาชีพอาจโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีส่วนนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์และนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจะเสนอให้โอนสายไปยังตำรวจนะคะเพื่อช่วยตรวจสอบหรือดำเนินคดีแต่แท้จริงแล้วเป็นการส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคนร้ายมักให้เพื่อนๆทางไลน์นะคะพูดคุยผ่านวิดีโอคอลหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลภาพบัตรประชาชนแนะนำข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมส่งหมายจับหรือเอกสารราชการปลอมนะคะเพื่อข่มขู่ว่าคุณเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าการฟอกเงินหรือเว็บพนันนะคะก็หลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีที่กำหนดโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะกลโกงที่ต้องระวังก็คือโทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือโอนเงินให้ตำรวจปลอมนะคะให้เพื่อนๆไลน์แล้วก็วิดีโอคอลส่งหมายจับหรือเอกสารราชการปลอมมาให้ข่มขู่เกี่ยวข่มขู่ว่าเกี่ยวกับเกี่ยวข้องเราเนี่ยเหยื่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะคะหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจนะคะตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์หากได้รับการติดต่อในลักษณะนี้ตั้งสติอย่าหลงเชื่อคำขู่วางสายและหยุดการติดต่อทันทีค่ะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาพบัตรประชาชนไปนะคะไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่เปิดเผยรหัส OTP ไม่โอนเงินไม่ว่ากรณีใดค่ะตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกต้องหรือว่าหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางทางการนะคะหากโอนไปแล้วให้รีบติดต่อธนาคารและแจ้งความทันทีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ก็เป็นการระมัดระวังจากมิจฉาชีพนะคะที่ชอบแอบอ้างเป็นตำรวจบ้างค่ายมือถือบ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยนั้นหน่วยนี้บ้างนะคะก็มาในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน้องบุ๋มเย็นจิตอักกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
0: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมกะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับรมช.คมนาคมลงพื้นที่ชุมพรติดตามภารกิจกรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกร่องน้ำตื้นเขินช่วยประมงพื้นบ้านพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่อบจ.ชุมพรแถลงจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี2569ดันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศจังหวัดชุมพรเปิดมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1ยกระดับโคเนื้อโคขุนสร้างรายได้มั่นคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้

0: นโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่ชุมพรติดตามภารกิจกรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกร่องน้ำตื้นเขินช่วยประมงพื้นบ้านพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายแวรุสลันมะซาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางน้ำและทางบกโดยมีนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยนายวิชัยสุดสวัสดิ์นายกิติศักดิ์พรมรัตน์และนายสุพลจุลสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายสันเพชรและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจนกระทบการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้านโดยกรมเจ้าท่าเตรียมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570เพื่อดำเนินการขุดลอกพร้อมจัดส่งรถขุดลอกมาประจำการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโครงการขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนตำบลบางสนและตำบลชุมโคอำเภอปะทิวเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพร้อมรับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้แทนสมาคมประมงปะทิวคลองบางสนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมภัยธรรมชาติและเข้าตรวจสอบสะพานท่าเทียบเรือคลองบางสนที่มีสภาพชำรุดเสียหายหนักซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้คณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือสามเสียมตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อรับข้อเสนอในการขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันคลื่นการปรับปรุงสะพานและการขุดลอกร่องน้ำคลองสามเสียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงการประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยในการพิจารณาเรื่องค่าสิทธิ์เหนือพื้นดินในพื้นที่ตำบลนาชะอังก่อนจะเดินทางไปตรวจติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำคลองสวีเท่าตำบลสวีอำเภอสวีและเดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรจำลองปากน้ำหลังสวนรวมถึงจุดขุดลอกปากร่องน้ำแม่น้ำหลังสวนตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นจุดเส้นทางของประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองละแมตำบลละแมอำเภอละแมเพื่อวางแนวทางขุดลอกร่องน้ำที่พบปัญหาตื้นเขินจนกระทบต่อการสัญจรของชาวประมงพื้นบ้านก่อนจะเดินทางต่อไปยังโครงการขุดลอกร่องน้ำคันธุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนอย่างเป็นระบบในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานและขาดไฟส่องสว่างเนื่องจากปัญหาการลักขโมยสายไฟบ่อยครั้งโดยได้สั่งการให้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวทิ้งท้ายว่าจากการลงพื้นที่จริงในวันนี้ทำให้ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวประมงทั้งเรื่องร่องน้ำตื้นเขินและโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดเสียหายจึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่ากรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการร่วมกันในการสำรวจออกแบบและผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เรือประมงสามารถสัญจรเข้าออกทะเลได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันเป็นการช่วยฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปมาเริ่มกันที่อบจ.ชุมพรแถลงจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี2569ดันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ นายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยมีนายนุกูลแก้วสวีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรยุทธ์คงพยัคฆ์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรดร.กันยมาศชูจีนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1และนางจิรชัดชัยสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ร่วมแถลงข่าวณอาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายปลูกฝังคุณธรรมและน้ำใจนักกีฬาพร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นอันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนากีฬาของจังหวัดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาของจังหวัดชุมพรและผลักดันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในอนาคตการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในจังหวัดชุมพรโดยมีนักกีฬาจากทั้ง8อำเภอเข้าร่วมกว่า 1,000 คนชิงชัยใน17ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาว่ายน้ำฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสเทควันโดเปตองเซปักตะกร้อมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นปั้นจักรสีลัดเรือพายวูดบอลและอีสปอร์ตนอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาเยาวชนของจังหวัดชุมพรครอบคลุมตั้งแต่นโยบายการส่งเสริมกีฬาความพร้อมในการจัดการแข่งขันการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนบทบาทของสถานศึกษาในการค้นหาพัฒนาและต่อยอดนักกีฬาเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาองค์การกีฬาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาได้อย่างต่อเนื่องก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับประเทศและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชุมพรในอนาคตอีกด้วยต่อมาจังหวัดชุมพรเปิดมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1ยกระดับโคเนื้อโคขุนสร้างรายได้มั่นคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนายเทียนชัยชุกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายใต้งานมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปศุสัตว์จังหวัดชุมพรนายอำเภอเมืองชุมพรหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานสื่อมวลชนภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมณส่วนอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจังหวัดชุมพรมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนให้เป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้หลักที่มั่นคงแก่เกษตรกรการจัดงานมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1ครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการฟาร์มที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าโคเนื้อโคขุนของจังหวัดชุมพรต่อไป ว่าที่ร้อยตรีมนทนเหล่าหาพักดีปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าราคาโคเนื้อในตลาดมีความผันผวนจากหลายปัจจัยและส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรกรมปศุสัตว์จึงมุ่งมั่นที่จะเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงการพัฒนาสายพันธุ์ตลอดจนการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้โคเนื้อที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายประกอบด้วยการเสวนาเครือข่ายโคเนื้อเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคเนื้อการแข่งขันทำอาหารจากโคเนื้อ2ประเภทได้แก่อาหารพื้นเมืองและอาหารประยุกต์รวมถึงการประกวดโคเนื้อ4ประเภทจำนวนทั้งสิ้น5รุ่นประกอบด้วยการประกวดโคพื้นเมืองเพศผู้1รุ่นการประกวดโคบรามันลูกผสม2รุ่นและการประกวดโคลูกผสมยุโรป2รุ่นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
2: ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

บันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไปข้อ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:49 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:11 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:01 นาทีลงเต็มที่เวลา 8:00 นจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: ครับผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในปัจจุบันนะครับการดูแลสุขภาพถือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจนะครับและก็นอกจากการออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหารก็สำคัญนะครับเพราะว่าในสุขภาพที่ดีต้องมาจากการรับประทานอาหารที่สะอาดและก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและก็ในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยจะนำสายจะไปอาจจะนำในเรื่องราวเกี่ยวกับสายบัวนะครับคุณฟังครับสายบัวก็คือก้านดอกของบัวสายนะครับหรือก้านบัวนะครับเมื่อสดใหม่นะครับจะกรอบนะครับแล้วก็หากนำสายบัวไปปรุงเป็นอาหารก็จะอร่อยไม่อร่อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบัวต้มกะทิแกงเลียงต้มจืดหรือนำไปผัดก็แสนจะอร่อยนะครับคุณฟังครับนอกจากเมนูที่แสนอร่อยจากการนำสายบัวมาปรุงแล้วนะครับสายบัวยังให้สารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมที่ควบคู่กับฟอสฟอรัสและก็วิตามินซีเบต้าแคโรทีนนะครับและก็หากรับประทานสดสารอาหาร2ตัวนี้ก็จะได้รับแบบเต็มๆนะครับคุณฟังครับนอกจากจะให้สารอาหารที่มีประโยชน์แล้วสายบัวยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาความร้อนอาการความร้อนในร่างกายนะครับเนื่องจากสายบัวมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากนั่นเองนะครับคุณฟังครับเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรเลือกสักนิดนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พราะนั้นมีลูกจ้าง100คนเนี่ยการฝึกอบรมด้านนี้ต้องคนที่มีความรู้เรื่องนี้ต้อง40คน
1: ครับ
0: ของแต่ละหน่วยนะครับและต้องมีการซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับมีการตรวจอุปกรณ์ป้องกันไฟให้พร้อมใช้งานตลอดไอ้เรื่องนี้บังคับเลยแม้แต่ส่วนราชการเองก็ยังมีการซ้อมดับเพลิงซ้อมหนีไฟวันนี้หลายแห่งมีซ้อมมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โรยตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับที่จะไปช่วยกันเวลามันเกิดเพลิงไหม้เพราะเรื่องนี้ต้องผมมองว่าต้องช่วยกันจริงๆจังๆครับต้องช่วยกันจริงๆจังๆส่วนหนึ่งก็วันนี้สสปทเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างให้เป็นวัฒนธรร
1: ม
0: นะครับความปลอดภัยอย่างจริงๆจังๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยแม้แต่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วมันมีการจัดงานความปลอดภัยและชุมชนใหม่แห่งชาติขึ้นนะครับที่เมืองทองนะครับสสปทนี่เป็นเจ้าภาพจัดท่านนายกเน้นย้ำเลยว่าผู้ประกอบการต้องใส่ใจเพื่อลดความสูญเสียใส่ใจในความปลอดภัยหรือเรียกว่าเซฟตี้นะครับท่านบอกเลยว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศท่านบอกว่าชีวิตคนเนี่ยมันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้มันยังไงมันก็ไม่คุ้มเท่ากับชีวิตท่านนายกวันนั้นพูดได้จับใจมากครับ
1: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆสำคัญพออย่างที่ฟังเลยว่าเขามาทำงานกันเขาก็ต้องได้กลับบ้านไปสู่ที่ที่ปลอดภัยด้วยถูกต้องไหมครับมาทำงานก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องกลับไปหาคนที่รักด้วยความปลอดภัยด้วยนอกเหนือจากการตรวจสอบเข้มนะฮะของสถานบริการแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางสสปทก็มีการเดินหน้าทั้งแนวทางทั้งนโยบายในเรื่องความปลอดภัยอย่างอื่นด้วยโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นอย่างไรบ้างที่ต้องมีมาตรฐานตรงนี้ครับ
0: ครับโรงงานห้างร้านก็เช่นเดียวกันครับถ้าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.กฎหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของสสปทนั้นจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะตรวจสอบสถานบริการเท่านั้นนะครับเรายังมุ่งสร้างเสริมนะครับให้โรงงานนะครับสถานประกอบการทุกแห่งนะครับมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมบอกครับเพื่อไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มันยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางสำคัญที่สสปทกำลังขับเคลื่อนคือการส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ย

0: จากการแก้ไขนะครับปัญหาเนี่ยไปสู่การป้องกันเชิงรุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นโยบายของท่านนายกค่อนข้างชัดเจนวาระแห่งชาติเลยค่อนข้างชัดเจนเลยและนี่คือนโยบายเชิงรุกทุกที่ต้องปรับเตรียมกันแล้วครับต้องกลับมามองพื้นที่ตัวเองแล้วนะครับนี่คือการป้องกันเชิงรุกในการประเมินความเสี่ยงนะครับการชี้บ่งอันตรายวางแผนควบคุมการเตรียมอุปกรณ์นั้นมันจะต้องลงทุนก็ต้องลงทุนเพราะว่ามันสูญเสียชีวิตไปแล้วมัน
1: เรียกกลับคืนไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้แหละครับกับชีวิตคนนะครับขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้นะครับการอบรมการจัดทำคู่มือนะครับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับการลงพื้นที่ก็ขอสถานประกอบการไหนแจ้งมาเราก็แวะไปดูไปตรวจสอบให้นะครับไม่ได้แจ้งมาเราก็ขอเข้าไปดูขอเข้าไปตรวจสอบให้นะครับซึ่งหน่วยที่มีหน้าที่ทุกหน่วยวันนี้ต้องช่วยกันก็ช่วยกันอย่างจริงจังอยู่ผมว่าเต็มพิกัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับ
1: สิ่งสุดท้ายเลยที่อยากจะให้ท่านเน้นย้ำครับเรื่องของการสรุปเรื่องของความปลอดภัยทั้งมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการที่อยู่อาศัยด้วยนะครับโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงครับ
0: ครับขอบคุณครับผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับผู้ทำงานผู้ปฏิบัติงานและว่าพวกเราประชาชนทุกคนนะครับว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเราไม่ควรรอให้เกิดขึ้นก่อนจึงค่อยตระหนักถึงความสำคัญเนี่ยเพราะนั้นเห็นอะไรที่มันทำท่าจะไม่ปลอดภัยเนี่ยเบรกก่อนรถเนี่ยเหมือนกันครับมันทำท่าจะไม่ปลอดภัยเนี่ยชะลอก่อนดีไหมชะลอค่อยชะลอดูได้ไม่ต้องรีบนะครับสำหรับสถานประกอบการและสถานบริการก็นั่นเดียวกันครับควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟอะไรเห็นมันชำรุดเสียหายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รอไม่ได้นะครับควรจะต้องรีบแก้ไขนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟนะครับสำหรับสถานประกอบการระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับความพร้อมของคนด้วยคนก็ต้องรู้วันนี้ผมเข้าไปสอนถึงแรงงานต่างด้าวเลยนะครับวันนี
1: ้ดีมากเลยครับ
0: เราไปคุยกับต่างด้าวที่เข้ามาไม่รู้ภาษาไทยเลยเนี่ยก็
1: จะสื่อสารกันยังไง
0: ให้รู้ครับเป็นยังไงแล้วถือเราก็ถือโอกาสตรวจตาไปด้วยเลยว่าเรื่องดับเพลิงอะไรเขามีพร้อมไหมคนต่างด้าวเขารู้จักหรือเปล่าเขาใช้เป็นหรือเปล่านะครับแม้แต่แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็จัดฝึกอบรมให
1: ้
0: นะครับกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็จัดโดยเฉพาะอย่างผมขอยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้นะครับนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขาระบุเลยว่าคนไทยจะไปทำงานบ้านเขาเนี่ยต้องอบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานมา3ชั่วโมงต้องอบรมมาเลย3ชั่วโมงเพราะงั้นเขาไม่ให้เข้าไปทำงานในประเทศเขาเพราะเราก็ดูนะครับเขาก็ต้องสอนให้เขาได้รู้จักว่าโอเคตรงไหนที่อย่างน้อยเรื่องของไฟเนี่ยทุกที่แหละครับทุกประเทศท่านจะเห็นมาทุกประเทศเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หมดพอมันเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสูญเสียค่อนข้างที่จะมากนะครับในส่วนของที่อยู่อาศัยครับผมเห็นว่าเราทุกคนควรตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านนี่แหละครับสายไฟปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ข่าวเพลิงไหม้บ่อยเลยนะอาจารย์เนาะข่าวเพลิงไหม้ทุกวันเลยนะครับ
0: ใช่ครับการไม่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไปในจุดเดียวอย่างเงี้ยครับนะครับควรมีถังดับเพลิงอุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้นในบ้านอย่างนี้มันก็ไม่แพงนะฮะถังเล็กๆที่เป็นแบบมือจับได้ฉีดไปได้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ควรมีอยู่ในบ้านไหมว่าเด็กใกล้ๆมือนะครับการใช้แก๊สนะครับใช้เตาแก๊สใช้ไฟนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กและมีผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ช่วยตนเองได้ยากเนี่ยเพราะนั้นคนจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวเขาคนได้สอนให้ทุกคนได้รู้จักคือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีสติครับนะครับต้องสอนกันเตือนกันนะครับไม่ให้ตื่นตระหนกนะครับรีบออกจากพื้นที่โดยไม่ย้อนกลับไปบางทีห่วงทรัพย์สินห่วงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ก็เรื่องของการที่จะต้องมีสติและความพร้อมครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะฮะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทั้งตัวเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเองนะครับโรงงาน บริษัทห้างร้านนะครับที่ทำงานต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์บอกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราต้องรู้นะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรแผนซักซ้อมนะครับนี่คือการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นสร้างการตระหนักแล้วก็การรับรู้นะครับจากเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเพลิงไหม้สถานประกอบการที่ย่านลาดพร้าวด้วยนำมาซึ่งการถอดบทเรียนแล้วก็นำมาซึ่งการดูแลตนเองและวิธีการต่างๆในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ครับแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับท่านดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของใบสั่งจราจรบางคนขับเร็วไปไงเจอบนใบสั่งบางคนจอดผิดที่ผิดทางเอาตรงนี้จอดได้คุณบอลจอดปรากฏโดนล็อกล้อแน่แป๊บเดียวแป๊บเดียวล่าสุดครับเข้าไปดูในเพจของสวท.นี่แหละนะครับนำข้อมูลนี้มาบอกกันใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้เดือนหน้านะ1สิงหาคม2569นะครับค้างชำระเป็นไงไม่ได้ป้ายภาษีจริงอันนี้เดือดร้อนเลยนะครับอันนี้ต้องรีบมาบอกกันเลยคุณผู้ฟังทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยครับว่าล่าสุดกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกครับได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองและหลักนิติธรรมโดยเน้นย้ำครับว่าความคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนพร้อมสืบสานแผนแม่บทเรื่องความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนดังนั้นครับระบบใหม่ที่จะเริ่มต้นนะฮะให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งหลักฐานการแจ้งเตือนนะครับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้อนุมัติใบสั่งเนี่ยอย่างชัดเจนผ่านระบบออนไลน์กรณีผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งค้างชำระสามารถชำระค่าปรับนะฮะณจุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีหากยังคงค้างชำระค่าปรับแม้ว่าท่านจะชำระภาษีประจำปีไปแล้วท่านก็จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการไปชำระค่าปรับครบถ้วนเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น1สิงหาคมนี้นะครับดังนั้นครับต้องรีบเลยนะฮะใครที่ยังไม่รู้ข้อมูลต่างๆสำหรับมาตรการดังกล่าวครับจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังครับหากผู้กระทำผิดได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือแจ้งเตือนข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน60วันถึง90วันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลนะฮะเป็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนี่ก็เป็นการสร้างวินัยนะครับในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องที่สำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับอ่ะแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับในห้วงเวลาสำคัญในห้วงเวลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569นะครับทุกค่ำคืนริมสายน้ำจะกลายเป็นค่ำคืนที่มีเสียงเพลงครับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสครับค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีและการแสดงสุดพิเศษริมสวนสาธารณะป้อมมหาการตลอด8วัน8คืนนะฮะระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับ นี่นะฮะใครที่อยากจะไปนะครับบันเชิญชวนทุกท่านเลยเจอกันนะครับที่ริมสวนสาธารณะป้อมมหาการทุกเย็นครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.ก็คือบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปจะมีเวทีริมน้ำนะครับประกอบด้วยสีสันของศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นละครรำไทยการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนครับบรรยากาศก็จะเรียกว่ามีแต่ความสุขคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังครับที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสุขนะครับสุขนี้ก่อนเลยนะครับสุขที่24กรกฎาคมเปิดด้วยการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มีศิลปินโบ๊ทปรัชญาครับนักร้องจากเพลงเอกก็มาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์นะฮะเสาร์ที่25กรกฎาคมพบกับสอนรามน้ำเพชรนะฮะแล้วก็คุณจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วก็มีมหกรรมคอนเสิร์ตลิเกแล้วก็วงดนตรีจากวงดนตรีไทยทั่วกรุงเทพเลยอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะฮะก็จะมีศิลปินต่างๆนะครับมากมายมีวงดุริยางค์ทหารเรือนะครับแล้วก็มีศิลปินต่างๆที่จะมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านนะฮะรวมถึงในทุกๆวันด้วยนะครับวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะมีการพบกับละครพันทางเรื่องพระรอนะฮะแล้วก็มีคุณเก่งทัชยะด้วยศิลปินทรงพลังที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับดังนั้นใครที่ติดตามกันอยู่ครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละก็ได้มีการแชร์เอาไว้นะครับอยากจะรู้เรื่องราวของแต่ละวันว่ามีศิลปินท่านไหนมามอบความสุขนะครับในงานในครั้งนี้บ้างนะครับก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมงานจัดขึ้น24ถึง31กรกฎาคมพิกัดนะฮะอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการนะฮะงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับกับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกับงานดีๆด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้นอกเหนือจากงานดีๆที่นำมาฝากกันแล้วนะครับดนตรีของเราก็เรียกว่าน่าติดตามเช่นเดียวกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับแน่นอนเจอกัน6สิงหาคมรายละเอียดติดตามกันครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับ6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมใครที่อยากจะมาชมเรื่องราวของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของถนนดนตรีนะครับเข้าไปเลยถนนดนตรีนะครับหรือว่าในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเจอกันเวลา 6:00 น.นะ 6:00 น.วันที่6สิงหาคมห้องออดิโทเรียมครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับงานนี้ชมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผู้ดำเนินรายการอันคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาลีหัวหน้า6สิงหาคมนี้นะครับมาเจอกันนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตามมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆท่านก็ได้มีการมอบรางวัล Prime Minister ที่ ZD Award 2569นะครับโดยท่านเน้นย้ำครับท่านนายกบอกว่าเด็กไทยทุกคนต้องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สร้างอนาคตของประเทศไทยโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานนะครับในการมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Dropout Plus นะครับหรือ TZD Plus นะครับประจำปี2569โดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานแล้วก็บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น13รางวัลจาก5ประเภทชื่นชมทุกภาคส่วนครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายที่เป็นรูปธรรมนะครับโดยรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะเชื่อว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติคือศักยภาพของประชาชนเน้นย้ำครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในคนประเทศไทยของเราจำเป็นต้องลงทุนในทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่เด็กเยาวชนพร้อมเน้นย้ำครับว่าเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาไม่ได้เพียงแค่หลุดจากห้องเรียนแต่กำลังสูญเสียโอกาสสำคัญของชีวิตรัฐบาลครับสนับสนุนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นครับให้เด็กกลับสู่ระบบการศึกษาและก็ยังมุ่งนะฮะพัฒนาเด็กและก็เยาวชนให้มีทักษะมีเรื่องขององค์ความรู้สามารถนำตรงนี้ครับไปประกอบอาชีพนะครับได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับส่งผลให้เด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาล่าสุดเนี่ยลดลงกว่า1ล้านคนนะฮะเหลือเพียงแค่ 600,000 คนเท่านั้นเองสะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังพร้อมทั้งยังมีการกล่าวขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ริเริ่มนโยบายตลอดจนถึงกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำครับว่ากับกิจกรรมครั้งนี้ครับเรื่องของ Thailand Zero Dropout Plus นะครับคือการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ทุกพื้นที่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมการศึกษาสวัสดิการคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็การส่งเสริมของภาคเอกชนโดยในครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มอบรางวัลทั้งหมด13รางวัลนะฮะต้องบอกว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณแล้วก็เชิดชูเกียรตินะครับให้กับบุคคลที่ต้องบอกว่าสร้างผลงานต่างๆนะครับกับ Thailand Zero Dropout ที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับตามต่อกันเลยนะฮะท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะก็ได้มีการเสนอเรื่องราวของอาเซียน Zero Dropout ดันอาเซียนร่วมแก้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน Zero Dropout ครับบนเวทีการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ณสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาเด็กแล้วก็เยาวชนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาจากวาระแห่งชาติของประเทศไปสู่ภารกิจร่วมของภูมิภาคนะฮะพร้อมประกาศความพร้อมของประเทศไทยนะครับในการทั้งเป็นผู้สนับสนุนผู้ประสานงานผู้แบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งรากฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพนี่คือโอกาสที่เท่าเทียมประเทศไทยครับก็ได้มีการเร่งยกระดับพื้นฐานการศึกษาทั้งในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากทลายทุกข้อจำกัดด้านพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ข้อความส่งเข้ามามาดูข้อความในช่วงท้ายๆรายการกันสักนิดนึงคุณพิสมัยทักทายมาด้วยนะครับมีคุณสิทธินัยนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาผ่านทางรายการด้วยนะครับมีพี่ติมคลองเตยนะครับทันโลกทันเหตุการณ์ต้องจับประเด็นเป็นข่าวด้วยคุณทองพูนส่งเข้ามาผัก ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้เดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การดูแลเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ยังคงต้องตามกันต่อครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรุกเรื่องของสโลแกนโรงแรมผิดกฎหมาย3แห่งนี่นะฮะเรียกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการปราบผู้มีอิทธิพลแล้วก็กลุ่มทุนต่างชาติสีเทาโดยเป็นนโยบายสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและก็ระดับท้องถิ่นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าการตรวจการดำเนินการครั้งนี้ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมนะครับรวมถึงการลงพื้นที่เป้าหมาย3แห่งนะครับก็จะเป็นการตรวจโรงแรมนะครับขนาด200ห้อง240ห้องแล้วก็45ห้องพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ2โรงแรมแรกครับขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมแต่ท้ายสุดกลับมาประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ยังพบหลักฐานชัดเจนครับว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและก็ต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะนำกำลังชุดปฏิบัติการร่วมกับกรมการปกครองเข้าไปตรวจธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะทั้งหมดนี้คือจับประเด็นเป็นข่าวครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับติดตามเรื่องราวสำคัญที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงต่างๆติดตามกันได้ทุกๆวันครับในเวลาเดียวกันนี้ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันวนกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามดูแลสุขภาพด้วยในห้วงเวลาวันหยุดยาวๆแบบนี้ครับเชื่อว่าหลายคนเดินทางไปไหนต้องปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับและเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพหลรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึงร้อยละ80ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันเนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งดิฉันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเด็ดเด็ดลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอะเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตหริชาติ สันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
7: ภาครัฐเองก็เร่งหลายเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
8: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
9: เขาให้ยุทธปกรณ์มาตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้ แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีทรัพยากรทางสมานไม่แพ้ใครในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็ประวิงเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
11: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันเราก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
10: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
12: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอบ ่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับ

0: วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:01 น.
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3 เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับศุกร์ที่24กรกฎาคมอย่างที่ผมบอกนะครับขออภัยคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมใช้การบันทึกเสียงนะครับใช้การบันทึกเสียงแล้วก็เนื่องจากว่าผมมีภารกิจนะครับในการเดินทางนะครับมาร่วมเข้าแข่งขันยะลามาราธอนก็ถือว่าเป็นมาราธอนที่ในจังหวัดที่ผมศึกษาอยู่นะครับเมื่อตอนศึกษาอยู่สมัยปวส.นะครับคราวนี้ก็มีโอกาสกลับมานะในจังหวัดที่ได้จัดมาราธอนขอเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งลงในระยะ21กิโลเมตรนะครับเป็นฮาล์ฟมาราธอนนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดยะลานะครับก็เป็นมาราธอนอีกมาราธอนนึงซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนักวิ่งนะครับที่มากันทั่วประเทศนะครับได้ชื่นชมว่าผู้จัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของจังหวัดยะลานะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนของยะลาช่วยกันจัดนะฮะช่วยกันจัดจนยะลามาราธอนก็ได้มาตรฐานเวอร์ลติกนะครับมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาตินะครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับที่26กรกฎาคมนะก็จะมีการวิ่งกันมีตั้งแต่ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับมีฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมีระยะ10กิโลเมตรแล้วก็มีระยะฟันรันด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นได้มีการปิดถนน

0: บางช่วงต้องขออภัยพี่น้องนะฮะชายกว่าจะลาก็คงให้ความร่วมมือนะครับกับผู้จัดนะครับก็มีการปิดทุนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาพี่น้องชาจังหวัดยะลานะครับก็ต้อนรับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับบรรดาผู้จัดแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวด้วยวิ่งด้วยในกิจกรรมที่ยะลานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่องค์ส่งแล้วก็ที่ร่วมนะฮะในการส่งสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่องค์ส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ดิจิทัลชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำธีระครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นวันนี้ที่การแข่งขันกีฬาแบดมินตันก่อนนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันที่ประเทศจีนครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับคู่มืออันดับที่4ของโลกและมือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเจอกับคู่ปรับนะครับจากญี่ปุ่นก็คือยูตะวาตานาเบะกับมาย่าทาคุชินะครับก็เป็นคู่มือ26ของโลกนะครับยูตะวาตานาเบะน่าจะเปลี่ยนคู่นะครับเปลี่ยนคู่มาคู่กับมาย่าทาคุชินะครับก็ปรากฏว่าคู่ของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะเล่นได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2ต่อ1เกม21ต่อ11 19ต่อ21และ21ต่อ19นะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมง3นาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เนี่ยเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิชราเพียว3พรานนะครับเจอกับคู่ของจีนนะฮะโกซินวากับเฉินฟางหุยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่5ของรายการนะครับส่วนอีกกลุ่ม1ในสายบนนะครับคู่มือ1ของรายการนะฮะเฝิงยาซินจากจีนกับหวงดงปิงนะฮะคู่มือ1เลยนะคู่นี้นะฮะเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกูเซลกับเดฟิลเดโรคู่มือ6ของรายการนะครับนี่คือในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับก็ได้เชียร์บาสกับเฟมนะครับส่วนหญิงเดี่ยวฮะเมรัชนกอินทนนท์เมื่อวานชนะมานะครับวันนี้เจอศึกหนักในการเจอกับตัวหน้าของเฉินยู่เฟยนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับถึง3เกมนะครับในเกมแรกเนี่ยเมชนะไปก่อน21ต่อ15ครับแต่พอเกมที่2เนี่ยเฉินยู่เฟยตั้งหลักได้ครับเอาชนะขาดเลย21ต่อ12และปิดเกมที่3ครับ21ต่อ13ครับเฉินยู่เฟยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเมย์ก็ตกรอบไปนะครับส่วนในประเภทหญิงคู่ครับทางด้านของคู่อันนากับบูนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเจอคู่ของจีนครับหลุยซิงชูกับตังหนิงนะครับก็ทางด้านของเบญจภากับนันทการนะครับแพ้ไป8ต่อ21และ9ต่อ21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันเหลือประเภทเดียวนะครับคู่ผสมได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะรอบรองชนะเลิศนะครับมาที่เรื่องของวอลเลย์บอลครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียลีกรายการ CV ครับ2026สัปดาห์ที่2ที่สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลวอลเลย์บอลกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B ครับเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยนะเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ2นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม A หลังจากที่นัดแรกเราชนะเมียนมามา3ต่อ0เซตครับนัดที่2ทีมไทยก็ชนะเวียดนามไปนะครับก็3ต่อ2เซตนะครับแพ้ไปก่อนนะครับ23 25 15ต่อ25กลับมาชนะ3เซตหลังนะฮะ25ต่อ18 25ต่อ21และ15ต่อ12คว้าชัยชนะ2นัดติดนะครับพร้อมเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งเท่าที่ดูฟอร์มกันมานะครับก็อย่างไรนะครับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้แชมป์กลุ่ม B มาดูกลุ่ม A นะครับก็แน่นอนแล้วครับอินโดนีเซียเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนแล้วก็โดยมีกัมพูชาเป็นที่สองและเราจะเจอกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในรอบรองชนะเลิศในวันเสาร์นี้นะครับ15นาฬิกา30นาทีเราจะถอนแค้นกัมพูชาล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าจะถูกกัมพูชาย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งรอชมและรอติดตามกันพรุ่งนี้15นาฬิกา30นาทีนะครับช่อง GMM 25ถ่ายทอดสดนะฮะติดตามกันได้นะครับใครที่ดูวอลเลย์บอลแล้วนะฮะอยากจะดูวอลเลย์บอลต่อนะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่29 ขออภัยนะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่เลยนะครับแม่คู่แรกเนี่ยอิตาลีเจอบราซิลนะฮะแล้วก็คู่ที่2 18:30 นจีนเจอกับตุรกีครับเชียร์ไทยก่อนนะช่อง25นะครับเชียร์ไทยเจอกับกัมพูชาแล้วก็ค่อยมาย้อนมาดูวอลเลย์บอลหญิงนะครับทางช่อง29นะเวลาชนกันด้วยนะแหมพรุ่งนี้เพียงแต่ว่าคู่ของNational League คู่อิตาลีกับบราซิลนะฮะตีก่อนนะแข่งก่อนคือในNational League นะครับ 15:00 นนะครับส่วนคู่ของไทยกัมพูชาในวอลเลย์บอลCV Cup เนี่ย 15:30 นะฮะก็ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนี้นะได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับมีวอลเลย์บอลดีๆให้ชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นประเภททีมหญิงเนี่ยจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในกลุ่ม A เนี่ยญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียและเนปาล นะครับกลุ่ม B จีนคาซัคสถานและฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม C เนี่ยไทยไต้หวันคีกิสถานและก็มองโกเลียกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ดูแล้วไทยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่1 นะของกลุ่ม C ล่ะนะครับอาจจะมียากหน่อยฮึดหน่อยก็นัดเจอกับไต้หวันนั่นแหละนะครับก็พยายามชนะให้มากที่สุดนะครับเป็นที่1ของกลุ่มเพื่อที่ในนัดรอบน็อกเอาท์นะรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะนะครับจะได้ไม่เจอทีมที่หนักนะครับที่2ของกลุ่มนะครับก็ได้เชียร์กันส่วนวอลเลย์บอลชายนี่บอกเลยนะฮะศึกหนักจริงๆนะครับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมที่จัดสลากกันเมื่อวานนี้นะครับกลุ่ม A เนี่ยมีญี่ปุ่นปากีสถานเนี่ยฟอร์มแข่งทั้งคู่นะญี่ปุ่นเนี่ยเนชั่นลีกนะครับในฝั่งชายนี่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชุดอันมาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเอามานี่แม่ต้องบอกเลยนะฮะเอเชียนเกมคราวนี้ญี่ปุ่นน่ากลัวนะครับปากีสถานก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วก็ทางด้านของอุซเบกิสถานนะฮะคาซัคสถานเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่ม A ด้วยนะครับกลุ่ม B เนี่ยมีอิหร่านอินโดนีเซียไทยและก็คีร์กีสถานเราหนักจริงๆนะฮะบอกคุณฟังนะครับวอลเลย์บอลชายไทยหนักจริงๆเจอกับอิหร่านนะคีร์กีสถานแล้วก็อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นคู่ปรับของเราที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะใน4เกมนะครับจะเจอกันอีกครั้งในเอเชียนเกมนะครับได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็ในกลุ่ม C เนี่ยมีกาตาร์นะครับมีอินเดียมีเวียดนามและฮ่องกงกลุ่ม D ครับมีเกาหลีนะฮะมีจีนมีชนิดไชเปและฟิลิปปินส์นะครับนี่คือวอลเลย์บอลเอเชียนเกมครับได้ลุ้นได้เชียร์กันอีกรายการนึงนะครับจากนั้นมาตามเรื่องของเทนนิสอาชีพหญิงครับ WTA 250รายการปรากโอเพ่นชิงรางวัลกว่า 283,347 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 9,528,960 บาทนะครับที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบ2เนี่ยลานาธารฤดีนะครับมือ82ของโลกนะครับเจอศึกหนักกับมิโคล่าบาตันโความือ44ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการปรากฏว่าเล่นไปแบบสนุกเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับกลับมาชนะได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเซตตัดสินที่ตามอยู่1-5นะกลับมาเสมอและชนะไทยเบรกด้วย8-6นะครับเมื่อวานนี้ชนะ2-1เซต7-6 7-4 3-6 และ7-6ไทยเบรก8-6นะครับลันนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับดาเรียสนิกูมือ54ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากยูเครนซึ่งผลปรากฏว่านะครับทางด้านของลันนาธารฤดีนะฮะเมื่อวานนี้ใช้พลังเยอะมากครับวันนี้อ่อนแรงครับอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของดาเรียสนิกูนะครับมือ54ของโลกมือ8ของรายการจากยูเครนนะครับสกอร์ที่แพ้เนี่ย0-6และ3-6นะครับตกรอบไปนะฮะรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่น2026 WTA 250นะฮะรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ได้เชียร์กันต่อนะครับรายการต่อไปก็คือ Grand Slam US Open 2026นะครับที่น้องรวงข้าวรนาจะได้เข้าแข่งขันในฐานะเมนดรอด้วยนะครับขณะที่สาวอีกคนหนึ่งของเรานะฮะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวในศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัล 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบประมาณ 3,363,000 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ชนะโคทีหว่องหงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงมา2-0เซตนะครับ7-5และ6-4นะครับรอบ2เมื่อวานนี้ครับ รอบก่อนรองแชมป์เลิศรอเชียร์ในค่ำคืนนี้นะครับมารัญชยาจะเจอกับลูคริเซียสเตฟานินี่มือ142โลกจากอิตาลีต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับทั้งมารัญชยากับลานารวงข้าวนะฮะจะได้แข่งขันแกรนด์สแลมยูเอสโอเพ่นนะครับในฐานะมือวางนะครับรอบเมนรอนะฮะก็รอเชียร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งกีฬาทางน้ำนะครับทีมโปโลสาวไทยนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ครับโดยโปโลสาวไทยครับโชว์ฟอร์มเอาชนะญี่ปุ่น17-13จบอันดับที่2ของตารางเหรียญเงินเอเชียนเอทกรุ๊ปมาครองนะฮะในการแข่งขันเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันไฮไลท์ก็ที่อยู่ที่ทีมหญิงนะครับทีมสาวไทยใช้ผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมถึง9คนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ใช้เตรียมผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับสถิติ2ทีมในการเจอกันมานะครับชนะ4แพ้1เท่ากันนะครับส่วนจีนชนะ6นัดรวดคว้าเหรียญทองไปแล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่2เหรียญเงินใครชนะเหรียญเงินที่แพ้เหรียญทองแดงครับเล่นกันบุกกันไปบุกกันมาผลัดกันตามนะฮะผัดกันตามผัดกันนำวันนี้นะฮะประมาณนี้แต่ว่าไทยเนี่ยในควอเตอร์ที่2เราฉีกนำไปก่อนนะ10-4ญี่ปุ่นก็ไล่มา9-12ครับโอ้โหควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโค้ชของเราหัวหน้าโค้ชนะครับชาวอิสราเอลมาร์คซิมกอร์ดอสกี้นะครับบอกว่าต้องแก้เกมครับแล้วก็บอกให้เราแพ็คเกมรับแล้วก็สวนกลับด้วยการโยนบอลยาวๆแล้วก็ยิงด้วยความแม่นๆประมาณนั้นนะครับนะโดยน้องแอมกัลลาสากัลล่าอาสายุทธนะฮะน้องกัลล่าอาสายุทธเนี่ยครับก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับออกแรมเซฟลูกเยอะหลายครั้งและได้ยิงหลายลูกนะฮะจากน้องการ์ตูนปารณีโชติโรจน์อนันต์นะครับโอ้โหก็ยิงหลายๆลูกนะฮะให้ไทยชนะไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานฝ่ายกีฬาโปรน้ำนะครับนายสืบชัยยะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยก็ชื่นชมเลยนะฮะนักกีฬาหญิงของเราชนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็มั่นใจเลยนะครับว่าในการคว้าเหรียญเงินรายการนี้นะฮะเราก็ได้ลุ้นนะครับเป้าหมายในเอเชียนเกมที่เราคาดว่าจะติด1ใน3นะตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของฟุตบอลครับคุณฟังครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับสปป.ลาวอันดับที่185ของโลกครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับของทีมชาติไทยนำโดยแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะของเราครับเสกสรรราตรีกองกลางของทีมนะครับในการแถลงข่าวนะในงานแถลงข่าวนะครับฮัสซันบอกว่าเราต้องเริ่มต้นให้ดีนะเราจะลงสนามเกมนี้ด้วยความคิดในด้านที่ดีมีความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่เราต้องการเริ่มต้นการแข่งขันรายการนี้ด้วยความแข็งแกร่งนะครับแล้วบอกว่าจากคำถามนะครับบอกว่าทีมไทยไม่ใช่ตัวเต็งนะฮะเรามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วก็ดาวรุ่งของเรามีฝีเท้าที่น่าตื่นเต้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเสกสรรราตรีที่มาแถลงข่าวอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะแปลว่าเรามีความเชื่อมั่นใจในทีมของเราแน่นอนเราไม่ต้องการโยนความกดดันให้กับนักกีฬาเราจะพยายามทำให้เราเนี่ยนะคือบอกถึงตัวเองนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามให้นักเตะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดออกมาในสนามนะครับเราโดยตัวเองจะไม่กดดันนักกีฬานะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์แตกต่างกันนะครับเราจะดูว่านักกีฬาแต่ละคนสามารถทำอะไรได้ในแมตช์แต่ละนัดนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความมุ่งมั่นที่ดีนะเราจะมีแมตช์ประทับใจนะแล้วก็ถึงตรงนี้เราบอกว่าจะปลุกใจปลุกหัวใจให้เขากล้าที่จะนำออกมาในการลงเล่นในครั้งนี้นะครับเสกสรรราตรีนะครับบอกว่าเราเตรียมพร้อมค่อนข้างดีนะครับแล้วบอกว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับบอกว่าความกดดันเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะวัดกันที่ในสนามเราเตรียมความพร้อมที่ดีใครเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าก็แน่นอนนะครับจะผลออกมาดีนะครับแต่ว่าเรามีศักยภาพที่ดีเราต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับเราจะเอาชัยชนะกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับนัดแรกวันที่25กรกฎาคมพรุ่งนี้ในเวลา20นาฬิกานะครับไทยเจอกับสปป.ลาวนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16 20นาฬิกานะครับทรูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมกันนะครับ
1: จากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลในไทยกันบ้างนะครับนี่นะฟุตบอลนักเรียนนะฮะของกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราศัยรอบชิงวันนี้ครับมีการเจอกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนครับเจอกับสวนกุหลาบครับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยนะครับเจอกับคู่ปรับอย่างกรุงเทพคริสเตียนซึ่งผลปรากฏว่านักเตะกรุงเทพคริสเตียนชงโคม่วงทองครับเนี่ยนะฮะบุกได้เยอะกว่าครับในเกมนะครับได้มา2ประตูช่วงท้ายเกมแล้วชนะไป2ประตูต่อ0ครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่6นะครับในนัดชิงเชลิดฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีกอที่สนามสุพัชราศัยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนส่วนแชมป์เก่าครับปีนี้ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ครับปีหน้าว่ากันใหม่สู้กันใหม่แล้วก็ทีมต่างๆครับที่ร่วมแข่งขันครับปีหน้าลุยกันต่อแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวครับรุ่น18ปีกอครับจากฟุตบอลครับมาดูลูกกลมๆ กันบ้างนะกลมกว่าลูกฟุตบอลเล็กมากก็คือกอล์ฟครับนี่นะการแข่งขันกอล์ฟอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการใหญ่นะในประเทศไทยซึ่งผมได้เสนอมาตลอดก็คือการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ NSDF Lady Open ชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งแข่งขันกันตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะปิดวันนี้24กรกฎาคมนะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับโดยรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็แบบว่าถ้าจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็ตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้ายสกอร์3โอพา147จำนวน66คนก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพ52คนและนักกอล์ฟสมัครเล่น14คนครับวันนี้วันสุดท้ายครับและผลปรากฏว่าโปรว่านครับจารวีบุญจันทร์วัย27ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับมืออันดับ154ของโลกนะครับเป็นผู้นำ2วันแรกนะครับวันที่3ยังนำต่อเนื่องนะครับนำและคว้าแชมป์นะคนนี้เนี่ยดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับจารวีบุญตันจารวีบุญจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ชนะใน KLPGA ทัวร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะปิดฉากรวมนะฮะทำสกอร์รวม13อันเดอร์พา203ครับนำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ไทย LPGA ในรอบ5ปีไปครองนะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์ไทย LPGA Master มาได้เมื่อปี2021ถอยหลังไปตั้ง5ปีนะฮะนะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับเอาชนะโปรโบครับนัดริภาขออภัยครับนัดริกาแสนสวยนะครับนัดริกาแสนสวยนะครับวัย19ปีรองแชมป์ไทย LPGA Master 2025ที่ขอนแก่นแล้วก็รองแชมป์ไทย LPGA 2026ที่3เดอะวินเทจนะครับได้รองแชมป์ตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับถึงแม้ว่าวันสุดท้ายจะตีดีนะแต่ไล่ไม่ทันครับทำได้12อันเดอร์พา204นะครับเงินรางวัลไป 114,000 บาทนะครับสำหรับโปรโบนัทริกาเซนสวนแสนสายนะครับขออภัยจริงนะฮะโปรโบนัทริกาแสนสายนะครับได้อันดับที่2นะครับโปรวันนะฮะหลังจากคว้าแชมป์ในสนามนี้จารวีบุญจันทร์นะครับคว้าแชมป์สิงห์ NSDF Lady Open บอกว่าวันนี้เล่นได้ดีมากพอใจผลงานได้ดีพัดดีนะครับก็พัดดีนะครับชื่นชมในพัดของตัวเองนะครับบอกว่าไม่ได้แชมป์มานานแล้วนะแล้วก็กลับมาได้แชมป์ก็ชื่นชมนะดีใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงหลังจากคว้าแชมป์แล้วนะก็ได้เงินนะบอกว่าจะไปใช้เดินทางในการเดินไปแข่งขันรายการต่อไปนะครับนะนะรายการต่อไปนะก็บอกว่าในฤดูกาลต่อไปสำหรับการแข่งขันก็อาจจะมาแข่งขันกันอีกนะครับนะสำหรับโปรว่านปัจจารีบุญจันทร์นะครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับซึ่งได้แชมป์ไปวันนี้ซึ่งในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณกุลธรมีสมน์อุปนายกสมาคมคุณชัยรัตน์คุณแก้วกอล์ฟโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์วินเซอร์ปาร์คกอล์ฟคลับนะฮะคุณพุทธิสันศรีจารุวิภาสผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับ รายการต่อไปของสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship 2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2569 นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีนะฮะก็ติดตามข่าวสารได้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครได้แชมป์อย่างไรก็นะฮะจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการแวดวงกีฬานะครับโอ้โหท้ายรายการคุณฟังเกือบลืมไปกับการจับสลากแบ่งสายเซปัตตะกร้อการแข่งขันตะกร้อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้จับสลากเช่นเดียวกันนอกจากฟุตบอลนอกจากวอลเลย์บอลแล้วผมลืมตะกร้อไปได้อย่างไรนะในเอเชียนเกมนะครับซึ่งในการแข่งขันตะกร้อคราวนี้นะครับก็นอกจากตะกร้อคิงคัพในถึงถ้วยประธานคิงคัพแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันกันที่แฟชั่นไอแลนด์นะซึ่งวันก่อนผมรายงานข่าวไปแล้วว่าเราได้ประกาศรายชื่อมานะทั้งผู้จัดการทีมทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันในเร็วนี้นะครับส่วนตะกร้อเอเชียนเกมจับสลากกันเรียบร้อยนะครับในประเภททีมเดี่ยวเนี่ยทีมไทยอยู่กับลาวอยู่กับอินโดนีเซียอยู่กับเกาหลีนะครับและกลุ่ม B เนี่ยก็จะมีมาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนะครับแม่ก็มีทีมจากซีเกมนะปากีซีเกมซะส่วนใหญ่นอกปากีซีเกมก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาอินเดียเข้ามาจีนเข้ามาเกาหลีเข้ามานะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาแข่งกับเราประจําบ่อยๆรวมถึงเกาหลีด้วยนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพมันต้องส่งอยู่แล้วนะครับส่วนในประเภทเมื่อกี้ทีมนะประเภทเดี่ยวชายเนี่ยไทยอยู่กลุ่ม A นะร่วมกับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นในกลุ่ม B มาเลเซียเวียดนามและเมียนมานะครับแล้วยังมีตะกร้อคู่เราไม่ได้ส่งนะทั้งชายและหญิงส่วนในตะกร้อหญิงเนี่ยประเภททีมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยอินเดียนะครับกลุ่ม B จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียลาวและญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตะกร้อคู่เนี่ยเราไม่ส่งนะหญิงนะครับเรามีหญิงเดี่ยวเราร่วมสายกับอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นและไทยนะฮะนี่ตะกร้อนะครับก็รอติดตามกันสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับก็คือสมาชิก OCA เนี่ยมีเยอะนะแต่สมาชิกที่เล่นเซปัตตะกร้อมีค่อนข้างน้อยนะก็เหมือนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมนั่นแหละยกไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีชาตินอกภาคีซีเกมมาแข่งขันในประเภทละ1-2ชาติ3ชาติวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสหพันธ์ตะกร้อนะจะขยับขยายจะทำอย่างไรให้ตะกร้อนะฮะไปได้ไกลมากกว่านี้นะฮะมีหลายชาติมาแข่งขันนะครับนอกเหนือจากชาติในอาเซียนหรือบางประเทศในเอเชียตะวันออกนะอย่างจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีมาแข่งขันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับเซปัตตะกร้อนะครับฟุตบอลอังกฤษมีการโยกย้ายนักเตะกันหลายทีมนะครับอาร์เซนอลก็เปิดตัวโซลิดมานะจากคลับบู๊กนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เอเลียตแอนเดอร์สันนะปีกจากฟอร์เรสต์มาร่วมทีมอาร์เซนอลได้ซานโฮกานาโชมาร่วมทีมโอ้โหนะก็ถือว่าได้ลุ้นได้ติดตามกันนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันจันทร์วันขออภัยนะวันเสาร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทยธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Age Group Championship 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวัน คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกันนิกาชารักษ์ภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่วมใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
8: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา70ถึง 2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา130ถึง 3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราโสภาภาครายงาน
6: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
9: นายเกียรติศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในหน้าน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสรัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าในธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาม
12: าเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นโดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันโปโลน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์นาทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชเนตตีวรรณแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาร์ก่อกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคลับลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาร์สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
12: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่า เมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะผลงานการประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปรับฟังด้วยกันค่ะ

่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหากสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยัง

ไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกระโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันมีรู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

ส่วนพวกมดนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันอดทนแล้วมดจึงมีจุดเด่นอีกอย่างที่ดิฉันนับถือก็คือมดไม่เคยสนใจว่าอาหารที่ตนพบจะเป็นของสดที่หอมหวานหรือว่าซากปฏิกูลที่คนเราเบือนหน้าหนีเพราะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดน้ำหวานหรือกระทั่งซากอสุภะของสัตว์อื่นพวกมดก็จะขนไปกินด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่ามดนางพญาจะต้องได้รับประทานแต่อาหารสดๆใหม่ๆที่หอมหวานเท่านั้นเพราะว่ามดทุกตัวทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นมดนางพญามดตัวผู้มดทหารหรือว่ามดงานก็ได้รับอาหารเท่าเทียมกันหมดไม่เคยปรากฏว่ามีมดทหารหรือว่านางพญาตัวใดทำการกักตุนอาหารดีๆไว้กินเองแล้วก็ส่งแต่ซากสัตว์รั้วของบุตรเน่าให้กับพวกมดที่ต่ำวรรณะกว่าเลยสักครั้งจุดสำคัญอีกอย่างที่ดิฉันอยากจะบอกพ่อหนุ่มทั้งสองคนนี้รวมถึงพวกร่วมอุดมการณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นเลือกเกินว่าไม่ว่าจะมดหรือว่าผึ้งก็ล้วนมีระบบวรรณะและมีนางพญาด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นมันถูกต้องแล้วเหรอที่กลุ่มชนซึ่งยึดถือระบอบประชาธิปไตยจะทำอะไรอะไรที่มันแตกต่างไปจากต้นแบบซึ่งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆแต่กลับบริหารจัดการระบอบประชาธิปไตยได้ดีกว่าคนเราซะอีกแต่ในเมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าวาจาใดกล่าวไปแล้วมีประโยชน์ก็ควรกล่าวแต่วาจาใดกล่าวไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกความจริงแก่ผู้ที่ยึดถืออัตตาจนไม่ยอมรับความจริงนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังอาจทำให้ตัวดิฉันเองเป็นภัยเพราะว่าพวกเขามองว่าเป็นเสียงข้างฝ่ายตรงข้ามและอาจจะทำร้ายดิฉันถ้าหากว่าการกระทำของดิฉันขัดต่อผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ดิฉันทำได้จึงมีเพียงแค่รักษาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยถือเหล่ามดและผึ้งเป็นแบบอย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นมดหรือผึ้งและจะมีวรรณะใดติดตัวมาแต่กำเนิดแต่พวกเขาก็ล้วนรักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่สัตว์เล็กๆอย่างพวกเขาไม่น่าจะรู้จักคำว่าจรรยาบรรณแบบคนเราด้วยซ้ำส่วนเหตุผลในการรักษาหน้าที่ของดิฉันก็เพียงเพราะหวังว่าฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่มีอำนาจบารมีใดๆอย่างดิฉันอาจจะช่วยให้สังคมมนุษย์เราดีขึ้นมาได้บ้างดิฉันจึงพาสังขารอันแก่ชราของตัวเองไปยังเตียงที่3

ร่างที่นอนอยู่บนเตียงนี้นอกจากจะมีใบหน้าที่งดงามสะอาดเกลี้ยงเกลากว่าพ่อหนุ่มสองคนก่อนแล้วเรือนกายของเขายังเต็มไปด้วยมัดกล้ามอันแข็งแกร่งแล้วก็กำยำล่ำสันสมฐานะชัยชาติทหารแน่นอนว่ากลุ่มชนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับหนุ่มน้อยสองคนแรกที่ฉันเพิ่งจัดการเสร็จไปหลายๆคนน่าจะมีทัศนคติไม่ดีกับทหารและอาจจะมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ดิฉันมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทราบสาเหตุการตายของทหารชายแดนคนนี้จะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือเขามีหน้าตายแล้วก็ไม่สมควรที่จะตายเลยจริงๆเพราะว่าในวันเกิดเหตุน้องทหารคนนี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองคือการอารักขาครูเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเขากลับเข้าค่ายไปกับเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงวินาทีนี้แต่ว่าเหตุใดล่ะทหารหนุ่มจึงไม่ยอมกลับค่ายดิฉันสามารถอธิบายแทนเขาได้ด้วยคำบอกใบ้สองประการก็คือของเล่นจำนวนมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุและน้องทหารผู้นี้จบชีวิตลงในวันเด็กคำบอกเล่าจากปากเพื่อนๆร่วมค่ายของเขาเองกล่าวตรงกันว่าวันนั้นทำภารกิจกันเสร็จแล้วทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แทนที่จะกลับมาด้วยกันไอ้เทพกลับขอตัวไปตลาดบอกว่าจะไปซื้อของอะไรให้เด็กหน่อยตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรกันนึกว่าเด็กที่ว่าก็คือแฟนสาวที่ผู้ตายกำลังจะแต่งงานด้วยในอีกไม่กี่เดือนหลังปลดประจำการแต่พอเห็นสภาพของที่เกิดเหตุซึ่งรอบกายของผู้ตายเต็มไปด้วยของเล่นจำนวนมากทั้งที่ยังคงสภาพเดิมแล้วก็เสียหายยับเยินไปด้วยแรงระเบิดทุกๆคนก็เข้าใจตรงกันว่าเทพเห็นว่าวันนั้นเป็นวันเด็กแล้วก็คงจะนึกหวนกลับไปถึงยามที่ตนเองเป็นเด็กว่าในช่วงวัยเด็กนั้นตัวเขาเองเคยได้อะไรอะไรจากพ่อแม่ในวันเด็กบ้างซึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนายทหารหนุ่มก็ตระหนักว่าความสุขต่างๆที่เขาเคยสัมผัสในวันเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆในพื้นที่อันมีแต่ความไม่สงบไม่เคยได้รับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ตลาดแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตนเองมีซื้อของเล่นมากมายจนเท่ากับจำนวนเด็กในโรงเรียนที่เขากับเพื่อนๆเคยปกป้องอยู่จากนั้นนายทหารหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามนี้ก็ใช้จักรยานจนประจำตัวนำของเล่นทั้งหมดนั้นมุ่งหน้ากลับไปยังโรงเรียนด้วยความหวังว่าความเสียสละเล็กๆน้อยๆของเขาจะสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆในเขตอันตรายแห่งนั้นได้บ้างแต่สุดท้ายความเสียสละเล็กๆน้อยๆในความคิดของเขาก็ผลิตผลทวีคูณออกมาอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเพราะว่านายทหารหนุ่มถูกเล่นงานด้วยระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นถนนแรงระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและการตายของเขาก็สะเทือนใจผู้คนมากมายที่ได้รับรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเขาที่รอคอยการกลับไปของลูกชายสุดที่รักณแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดและหญิงสาวซึ่งเคยวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานกัน

สำหรับผู้ที่ก่อเหตุชวนสลดอันส่งผลให้ทหารหนุ่มคนนี้ตายไปดิฉันก็คิดว่าพอจะทราบเหตุผลของพวกเขาอยู่แต่ก็มีข้อกังขาในวิธีการของพวกเขาเพราะประการแรกมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับการกระทำของเด็กนิสัยไม่ดีซึ่งขาดการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาที่พอไม่ได้ดั่งใจอะไรขึ้นมาก็จะก่อความรุนแรงทำลายข้าวของเพื่อให้ตนเองสมปรารถนาและประการที่สองแม้ดิฉันจะไม่ใช่นักรบแบบน้องทหารคนนี้และก็ไม่เคยลงสู่สมรภูมิใดๆมาก่อนเลยแต่จากที่เคยศึกษาเรื่องพิเศษตามหลักสูตรวิชาบังคับในสมัยนั้นสมองของดิฉันก็ยังคงจำข้อความหนึ่งในพิชัยสงครามได้อย่างแม่นยำว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งยังมิใช่ยอดสยบข้าศึกไม่ได้ต้องรบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบซึ่งหากจะให้แปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าการสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเป็นวิถีทางที่เหนือชั้นกว่าการใช้กำลังและความรุนแรงห้ำหั่นกับฝ่ายตรงข้ามจนได้รับชัยชนะหรือว่าสยบอีกฝ่ายลงได้มากมายนะผู้ใดสามารถสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและก็ไม่เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อของทั้งสองฝ่ายได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดคนจึงเป็นเรื่องน่าฉงนจริงๆที่กลุ่มชนซึ่งหันเรียกตนเองว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดถือปฏิบัติในวิธีแห่งความเป็นจอมคนในหมู่ยอดนักรบเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพอพูดถึงความเป็นยอดนักรบและความเป็นจอมคนดิฉันรู้สึกนับถือเจ้าของร่างกำยำที่นอนทอดกายอยู่ตรงหน้าณเวลานี้จริงๆเพราะเขาไม่เพียงแต่รักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเฉกเช่นเดียวกับดิฉันที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นนิดแต่เขายังมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มนุษย์หลายๆคนไม่มีนั่นก็คือการคิดถึงผลประโยชน์และความสุขของผู้อื่นก่อนตนเองเพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาคุณธรรมข้อนั้นทำให้คนเราเหนือกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะมีกิเลสมากมายทั้งหยาบและละเอียดจนทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยได้อย่างยากลำบากกว่าบรรดาสัตว์ที่เป็นต้นแบบอย่างมดและผึ้งแต่ความอาทรผู้อื่นก่อนตนเองและการเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากกว่าให้ตัวเองเป็นคุณสมบัติเดียวที่มนุษย์เรามีและสามารถทำได้นอกจากนั้นคุณธรรมดังกล่าวยังมีธรรมชาติที่สามารถสยบกิเลสนานับประการของคนเราได้อีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองแล้วกิเลสและความเห็นแก่ตัวทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะแทรกแซงใจเราให้ต่ำลงได้ดิฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักน้องทหารคนนี้ในยามที่เขายังมีชีวิตแล้วก็เสียดายเหลือเกินที่เขาอายุสั้นเพราะว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต่อไปตัวเขาหรือว่าลูกหลานของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้แต่ในเมื่อเราสูญเสียเขาไปแล้วสิ่งที่ดิฉันพอจะทำได้จึงเหลือเพียงการพยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณความดีของเขาต่อไปเผื่อในภายภาคหน้าอาจจะมีเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังที่อยากถือปฏิบัติอย่างทหารหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้ส่วนสำหรับดิฉันณเวลานี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือรักษาหน้าที่ของตนเองด้วยการชันสูตรร่างของวีรบุรุษผู้นี้เพื่อค้นหาความจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่เพิ่งจะทำให้สองรายแรกของวันนี้ไปและหลังจากหน้าที่ในเรื่องของการชันสูตรจบลงแล้วดิฉันก็จะต้องทำให้พวกเขากลับมาดูดีเหมือนเดิมจนไม่แตกต่างอะไรจากคนที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเพราะนั่นก็คือสิ่งสุดท้ายที่ยายแก่ไร้ญาติอย่างดิฉันจะทำให้พวกเขาได้ส่วนสำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ทำเรื่องอุทิศร่างกายไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจสุดท้ายของดิฉันมาถึงดิฉันก็วางใจว่าตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังได้อำนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มที่

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับผลงานวรรณกรรมที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่า

0: ไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลการดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5-2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชา

ยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neater นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัย

ของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้ยคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลาก

0: โรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
2: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติกเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสัตย์พรหมารายงาน
1: สอบต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
3: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิทธิ์จูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีหลกธราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะครับเมืองไทยขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อามานะครับผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์อาก็เดี๋ยวติดตามและฟังต่อเนื่องกันเลยอาจารย์อาก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังพักเบรกฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันไปตรงนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผงชงขิงมะขามป้อมผสมชะเอมค่ะ
3: ขิงมะขามป้อมชะเอม
4: ค่ะ
3: โอ้อันนี้เป็นสูตรของภัยภูเบศรป่ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาพักใหญ่แล้วนะคะ
3: oh.
4: แต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาบอกหรือเปล่าว่ามีนะคะก
3: ็
4: เลย
3: เป็นชาชง
4: เป็น
3: เป็นคล้ายๆชาชงแต่เป็นผงทำเป็นผงเป็นซองเป็นผงเป็นซอง
4: ใช่
3: แล้วก็ชงกับน้ำร้อน
4: ใช่
3: เป็นขิงมะขามป้อมแล้วก็ใส่ชะเอมแต่งรสด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ผงชงของอภัยภูเบศรเนี่ยมีทั้งหมด2อันค่ะ
3: 2ตัว
4: ก็คือมีตรีผล
3: า
4: อันนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปพูดคราวหน้าละกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องของขิงมะขามป้
3: อม
4: นะคะแล้วก็ปรับรสด้วยชะเอมจริงๆชะเอมก็มีสรรพคุณทางยาค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อใช่ครับครับ
4: ก็ผงชงอันนี้นะคะก็มีมาก่อนงามหากรรมสมุนไพรแห่งชาติอีกนะคะมีมาหลายเดือนพักใหญ่ละนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณถ้าเป็นสูตรขิงผสมมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะไขมันพอกตับนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารนะคะแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็เอามาใช้ช่วยย่อยอาหารค่ะก
3: ็
4: ทั้งขิงลิดอุ่นร้อนเนาะแล้วก็มะขามป้อมลดเปรี้ยวนะคะช่วยเรียกน้ำนะคะก็ทำให้ระบบลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวก็กินแล้วรู้สึกว่ามันระบายได้ดีคล้ายๆกับว่าลำไส้มันเคลื่อนตัวดีอะค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็ยังมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็ดูแลปอดได้นะคะแก้ไอขับเสมหะนะทั้งขิงทั้งมะขามป้อมเนี่ยจริงๆแก้ไอขับเสมหะได้ดีนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกยาอมเม็ดของจีนเหลืองๆอ่ะก็จะมีสูตรที่เป็นขิงมะขามป้อมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์แก้ปวดข้อนะคะลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ลดการหนืดของเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอายุหลอดเลือดได้มีงานวิจัยของตัวมะขามป้อมนะคะว่าช่วยลดอายุของโรคของตัวหลอดเลือดได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะ
3: ครับ
4: ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้กินพวกขิงกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เห็นหูหนูดำอ่ะที่มีคุณหมอทางเชียงใหม่เคยเจอเคสตัวอย่างที่ว่ากินแล้วคาบที่เส้นเลือดมันตีบอ่ะมันโล่งมันโล่งสะอาดขึ้นหลังจากที่คุณหมอเขานะติดตามแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักรู้แต่ว่ากินขิงพุทราจีน
3: ครับ
4: ไม่ใช่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำไม่มีกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบก็มีส่วนช่วยในการล้างคราบไขมันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆเลยก็คือขิงนะคะในการลดไขมันในเลือดนะคะก็1ซองนะคะบรรจุผง15กรัมนะคะรวมนะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อซองก็อาจจะน้อยกว่ากาแฟเย็นนะนะคะ60ก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะคะก
3: ็
4: จะประกอบไปด้วยขิงเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใน1ซองกินครั้งนึงเนี่ยจะเท่ากับว่าเรากินขิง3,000 มิลลิกรั
3: ม
4: นะคะถ้าเรากินขิงแบบแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะแบบนี้ก็จะถามคนก็จะถามว่าไม่เยอะเกินไปหรอไม่ร้อนในแย่หรอก็สังเกตเอานะแล้วแต่คนส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีบางวันถ้ากินเต็มซองก็จะร้อนในเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งกินแบ่งครึ่งชงกินแล้วก็มัดหนังยางอีกครึ่งนึงเก็บไว้ชงกินวันหลังนะคะก็จะแบบประหยัดด้วยเงี้ยนะคะแล้วก็มะขามป้อม600มิลลิกรัมต่อซองนะคะแล้วก็ชะเอม150มิลลิกรัมต่อซองนะคะก็พอสมควรนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าขิงอันนี้ของเราอ่ะทำไมมันไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกขิงแก่ชงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือมันมีมะขามป้อมที่เป็นรสเปรี้ยวเข้ามาตัดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเข้มข้นของขิงแก่เพียวๆแบบที่เราเคยชงกินอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่เนาะมันก็
3: ไม่ใช่รสนั้นไม่ใช่
4: ร
3: ส
4: นั้
3: น
4: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีงามนะคือขิงกับมะขามป้อมอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากของสดนะคะคือทำมาจากขิงสดเพราะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะร้อนน้อยกว่าขิงแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ใส่เนี่ยถ้าคนที่ไวกับความร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนในได้เช่นมีตุ่มขึ้นในปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ลดปริมาณการกินลงได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถามว่าทำยังไงแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบผงแล้วบอกว่าทำมาแบบสดนะคะก็คือเขาเอาขิงสดแล้วก็น้ำมะขามป้อมสดเนี่ยมาผ่านวิธีการที่เรียกว่าสเปรย์ไดก็คือเป็นแบบอบแห้งแบบพ่นฝอยอะค่ะคือมันเป็นกรรมวิธีในการเอาดึงน้ำออกแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นผงนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราได้กินของจากค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับจากธรรมชาติเนาะอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ที่บ้านจะไปเด็ดกินทุกวันก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันก็มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะแล
3: ้
4: วก็เรียกว่าอร่อยด้วยอ่ะเนาะของสมุนไพรเนี่ยหลายๆคนก็จะติดภาพว่ามัน ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขามีการแต่งรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลเนี่ยเขาใส่มาอยู่ที่ 1.05 กรัมต่อซองนะคะซึ่งวันนึงเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมนะคะ
3: คร
4: ับก็คือน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยจะประมาณ4กรัมนะคะที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4กรัมถ้าช้อนชานึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยใส่มา 1.05 กรัมก็คือประมาณปลายๆนะคะปลายๆแต่ว่าก็มีการปรับลดด้วยชะองชะเอมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้วิธีการชงนะคะก็คือถ้าชงกับน้ำเย็นเลยอ่ะมันจะละลายได้ไม่ค่อยหมดนะคะก็จะแนะนำให้ตีกับชงกับน้ำอุ่นก่
3: อ
4: นนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วถ้าใครจะชงน้ำอุ่นทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทีหลัง
3: คือ
4: เอาน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนๆหน่อยอ่ะมากวนให้ละลายก่อนเพราะว่ามันถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันจะยังคือมันมีสารเขาเรียกว่าสารมอนโดเด็กซ์ตินอะไรทำนองนั้นนะคะคือทำให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ทีนี้มือ
3: ในการทวนนิดนึงอาจารย์วิธีชงกินชงยังไงนะ
4: ชงกับน้ำอุ่น
3: ชงกับน้ำอุ่นก่อนน้ำอุ่นนี่คือน้ำในกาต้มได้ไหม
4: ต้มได้ต้มได้
3: น้ำกาที่เป็นกาไฟฟ้าเป็นกาไฟฟ้า
4: ได้
3: ที
4: ่
3: เป็นกาไฟฟ้าที่มันตัดอัตโนมัติอ่ะนะ
4: เราก็จะชงในนั้นเลยเหรอคะ
3: ไม่เทกดปุ่มลงมาให้มันชงอ่ะใช้น้ำในนั้น
4: ได้ค่ะ
3: ไม่ร้อนไม่ร้อนไปใช่ไหม
4: ไม่ร้อนหรอกคือจะกินแบบร้อนก็ได้มันก็เป็นเหมือนเราชงชาม
3: ะ
4: ข
3: าม ป้อ
4: มชงน้ำขิงอะไร
3: คือที่ผมกินเนี่ยผมชงกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำธรรมดาเติมเข้าไปมันจะได้อุ่นพอดี
4: ค่ะ
3: สูตรนี้ได้ไหม
4: ได้ค่ะแต่หนูกินน้ำเย็นไปเลย
3: โอ้ได้เหรอชงน้ำเย็นก็ได้เหรอ
4: ก้อน
3: อ๋อมันจะละลายยากหน่อย
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องคนเยอะหน่อยอ๋อ
4: ใช่ค่ะ
3: คือไม่จำเป็นต้องชงน้ำร้อนชงน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วอาจารย์มันเพิ่ม
4: บอกว่ามันจะละลายได้ไม่หมด
3: แล้วอาจารย์บอกว่าเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรตัวไหนเพิ่มยังไง
4: มันเพิ่มเหมือนหนูจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มมอนโดเด็กซ์ตินหรือเปล่าเป็นพวกสารเพิ่มปริมาณ
3: ต้องใช้ความร้อนใช่ไหม
4: ใช่
3: ถ้าร้อนก่อนแล้วมันจะเพิ่มไอสารตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
4: ไม่หมายก็ว่าเป็นสารเพิ่มปริมาณในตำรับคือเวลาเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงชงพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องการเขาเรียกว่าเหมือนพวกการกรอกการอะไรใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพวกสารเพิ่มปริมาณเข้ามาหน่อยนึงค่ะ
3: แล้วมันดีหรือไม่ดี
4: ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อะไรนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดยาก็ต้องมีแป้งตอกอย่างเง
3: ี้
4: ยนะคะ
3: โอเคขอเข้าใจไปเข้าใจ
4: คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับผงแป้งนั่นแหละ
3: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
4: มันตัวเด็กซีนเป็นประพวกแป้ง
3: โอเคครับเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการ
4: เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มผง
3: โอเคครับแต่ไม่ได้มีประโยชน์หรือโทษอะไร
4: ตัวเป็นก้อน
3: ไม่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ
4: ใช่
3: โอเคเชิญต่อครับ
4: ทีนี้ข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวอร์ฟารินเอาอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันเนาะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการกินก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนนี้ไม่ใช่ทะเบียนยาก็กินได้เรื่อยๆก็เหมือนอาหารเป็นยาถ้าใครร้อนในก็เว้นสลับไปกินตีผลาชงบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะให้เห็นผลด้านการรักษาเนี่ยที่เราจะกล่าวถึงต่อไปในงานวิจัยเนี่ยก็จะต้องกินต่อเนื่องหน่อยสัก 2-3 เดือนนะคะเช่นในการลดไขมันในเลือดอะไรต่างๆนะคะทีนี้คนที่เหมาะสำหรับกินอันนี้ก็คือคนที่ไขมันในเลือดสูงนะคะระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมในท้องเยอะแน่นจุกเสียดนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียง่ายอะไรเงี้ยนะคะท้องผูกไอมีเสมหะ ป่วยบ่อยเงี้ยอยากเสริมภูมินะคะหรือว่ายังเพิ่งหายป่วยยังเพียๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้จะเสริมภูมิได้ดีหรือว่าเป็นโรคปอดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะปวดข้อบ่อยก็ได้นะขิงมันแก้ปวดข้อได้เวียนหัวบ่อยเงี้ยนะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับการกินสูตรนี้นะคะทีนี้ขิงมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทั้งอุ่นทั้งเย็นเนาะคือมะขามป้อมจะติดเย็นแล้วก็ขิงจะติดอุ่นเนาะมันก็จะแบบพอดีพอมันมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่สารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือขิงมันก็มีหลายอย่างตัวน้ำมันหอมระเหยเองนะคะตัวฟลาวานอยด์ตัวจิงเจอรัลชาโกอัลนะคะมะขามป้อมก็มีพวกโพลีฟีนอลพวกแทนนินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ประโยชน์ของตัวมะขามป้อมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากตัวมันเองมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเวลามันกินเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยนะคะมันจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางชีวภาพให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสารพวกตระกูลแทนนินน่ะนะคะที่จุลินทรีย์มันจะทำให้ฤทธิ์มันเก่งขึ้นอีกนะคะทีนี้ขิงนะคะก็จะมีฤทธิ์หลักในการลดการอักเสบนะซึ่งก็มีงานวิจัยว่ามันลดการอักเสบตัวชีวัดในเลือดหลายอย่างเลยเช่นซีเรียคทีโปรตีนอินเตอร์ลิวคิน6อะไรต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นสูงในคนที่เป็นพวกโรค NCD พวกโรคเมตาบอลิกคือคนที่เป็นคนอ้วนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็จะมีภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะขิงก็จะเข้าไปลดการอักเสบได้แล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอนุมูลอิสระคือเพิ่มตัวดีและลดตัวไม่ดีในร่างกายนะคะซึ่งเขาก็พบว่ามันไปเพิ่มพวกอย่างเช่นกูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสพวกนี้มันจะเป็นตัวเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือว่าไปลดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมพวกตัวชีวะที่เขาวัดได้ก็เป็นพวกมาเล่าไดอัลดีไฮด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันในเลือดผ่านหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างไขมันที่ตับคือการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอาหารนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นเองที่ตับนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารนะคะแล้วก็พวกยาสเตตินพวกเนี้ยก็จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไขมันที่ตับนะคะตัวขิงเองก็ลดการสร้างไขมันที่ตับได้นะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันนะคะโดยมันจะเพิ่มตัวรับ LDL ทำให้มันจับกับตัว LDL ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปเผาผลาญนะคะก็มันสามารถที่จะลดตัวชี้วัดพวกคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ได้ดีแต่ว่าเพิ่มไขมันดีไม่เก่งนะคะ mm-hmm. แล้วก็ผลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดในคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมพวกหรือพวกโรคเบาหวานอย่างเงี้ยคนอ้วนจะเห็นผลชัดกว่าคนปกตินะคะโดยที่เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงอย่างเช่นชาโกอัลหรือจิงเจอรัลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นตัวรับรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่า P-PA อัลฟานะคะเดี๋ยวนะคะ P-PA แกมมาค่ะ P-PA แกมมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรหัสในการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายค่ะก็คือมันทำให้กลไกตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังพบว่าเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยที่เพิ่มการสลายไขมันในกล้ามเนื้อโครงล่างในหนูทดลองนะคะแต่ว่าผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยพบลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเด่นเรื่องการปรับระบบเผาผลาญรวมๆนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าปรับการทำงานของหลอดเลือดนะคะทำให้เพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดมันขยายไม่ติดแคบ นะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคือมีฤทธิ์เหมือนแอสไพรินอ่อนๆนะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนแอสไพรินได้และการใช้ร่วมกับพวกแอสไพรินหรือตระกูลยาละลายริมเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก็จะเสริมฤทธิ์กันเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกันอ่อนๆ นะคะ
3: คร
4: ับ แต่ว่ากินร่วมกันกับแอสไพรินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ต้อง
3: สัญญาณอาจารย์วูบวูบวูบนะสุดเป็นบ่อยเหมือนกันอาจารย์อาเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทันอาจารย์อาครับทำไม
4: ติงบัตซูก้านะคะ
3: โอเคอาจารย์เมื่อกี
4: ้
3: อาจารย์เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่ง
4: ตัวขิง
3: ตั
4: วขิงเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ
3: อ๋อครับ
4: ค่ะแล้วก็เพิ่มความไวของอินซูลินค่ะผลงานวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มนึงได้ขิงกลุ่มนึงไม่ได้ขิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะแบบ RCT นะคะก
3: ็
4: พบว่าคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอะไรพวกเนี้ยขนาดการใช้จะอยู่ที่ 1-3 กรัมต่อวันนะคะคือจะ1กรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน3กรัมต่อวันก็ได้และใช้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก 2-3 เดือนขึ้นไปค่ะเพราะนั้นถ้าเรากินขิงชงอันนี้วันละซองก็ได้ละนะคะเพราะว่ามันมีขิงอยู่ที่3กรัมนะคะต่อซองนะคะและยังมีฤทธิ์จากตัวมะขามป้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเสริมกันนะคะในการที่จะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะแต่ว่างานวิจัยที่จะชัดเลยของขิงคือลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันในเลือด
3: อันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมมีอะไรอีกไหม
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ก็
3: ครับ
4: มีมาฝากกันประมาณ
3: นี้ใครสนใจนะของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวขิงมะขามป้อมผงนะแต่งรสด้วยชะเอมเป็นซองชงกับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำธรรมดาน้ำเย็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกินอร่อยอาจารย์ผมกินแล้วอาจารย์กินยัง
4: กินแล้ว
3: อร่อยครับอร่อยกินง่ายจะเปรี้ยวนำหน่อยจะเปรี้ยวนำหน่อยแต่ก็โอเคครับไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมากเกินไปโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงชงจากตรีผลานี่หลายๆคนก็คงรู้จักดีเดียววันหลังอาจารย์จะคุยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะปรึกษาเรื่องยูกยาต่างๆสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรภัยพิบัติของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะหลังเบรกเบอร์เดิม02-290-0473นะคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473ใครอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะผมแนะนำอีกก็ได้นะอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานเนี่ยเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ที่ชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7ล็อกกลางๆนะครับมีสมุนไพรแทบทุกตัวของอภัยภูเบศเลยนะถ้าที่ผมเช็คดูผมเองก็ไปใช้บริการที่นี่เหมือนกันเวลาต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามไปปรึกษาได้นะครับคนขายเขาจบเภสัชเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งนะฮะโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
5: สวัสดีครับ
3: รอนิดนึงนะรอจบสปอร์ตนะ
5: อ๋อเนี่ยผมฟังอยู
3: ่โอเคงั้นรอจบสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนแล้วกันนะฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์อาครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้

0: ขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร์

0: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังมารอแล้วด้วยนะครับโทรจากไหนนะครับฮัลโหล
3: ผมโทรจากภูเก็ตครับ
2: ภูเก็ตนะอาเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: ผมพอดีรอบที่ผ่านมาประมาณสัก2อาทิตย์นะพอดีหมอนัดตรวจเป็นหนวดเขาเรียกตรวจประจำเดือนที่ทุก3เดือน4เดือนประมาณนี้ผมก็50กว่าแล้วนะคราวนี้ฮัลโหล
2: ครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
3: คราวนี้ปรากฏว่าก็เจาะเลือดไป4หลอดก็ดีหมดทุกอย่างตับไตเอ้ยอะไรดีหมดแต่ปัญหาไขมันสูงมากเลยคุณหมอว่า
4: ค่ะไขมันตัวไหนคะ
3: น่าจะผมก็ไม่ได้ถามหมอนะแต่ผมว่าน่าจะตัวไขมันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ชัดเลยหมอไม่ได้บอกแล้วเราไม่ได้ถามด้วยเนาะ
3: ไม่ได้ถาม
2: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
3: ใช่
2: ไม่รู้ตัวไหนแต่รู้ว่ารู้รู้เทอมว่าสูง
3: ปกติ
2: เขาบอกตัวเลขมาไหมบอกตัวเลขมาไหม
3: ปกติบอกหมอปกติหมอบอกไม่ควรเกิน120อันนี้ของผมไป160กว่า
2: อันนี้เป็นน่าจะเป็นเลขอะไรอาจารย์
4: น่าจะ LDL
2: LDL โอเคครับต่อครับต่อเล่าต่อครับ
3: ครับเลยเนี่ยก็พอดีฟังวิทยุนี่แหละแล้วก็พอดีผมก็จดไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จดเบอร์โทรทันฟังหลายรอบเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมฟังไปในวิทยุที่ว่าเกี่ยวกับอะไรน้ำขิงอะไรไขลดไขมันอะไรเนี่ยผมว่าผมชอบกินแบบนั้นมากกว่า
2: แล้วคำถามคือ
3: จะลดไขมันอะ
2: อยากจะลดไอตัว LDL
3: ครับ
2: โอเค
3: ตัว4หลอดที่คุณหมอเจาะเลือดไปเนี่ยตับไตเอ่ยอะไรที่ดี
2: ทุกอย่างดีตัวเนี้ยต้องการเอาตัวนี้ลงนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำ
4: เกิน
2: 120ใช่ไหม
3: หมอบอกว่าปกติมันไม่ควรเกิน120คร
2: ั
3: ้งที่แล้วของผมแค่100เดียวแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้มัน
2: ปลาเข้าไป150 160เลย
3: ครับ
2: โอเคครับ
4: 160ประมาณ160เนาะคะ
2: ใช่เขาบอกประมาณ160ครับ
4: คนไข้กินยาลดไขมันอยู่ไหมคะหรือว่ามีการหยุดยาไป
3: ผมมันปกติเป็นคนออกกำลังกายเลยคุณหมอแกรู้เลยแกจะให้หลายรอบไปเลยผมปฏิเ

0: ไม่กิน
1: เพราะว่าร
0: ู้เพราะว่าเพื่อนกินเนี่ยก็ถูกเวลากินยาลดไขมันถูกเหมือนแบบยังไงต้องถูกกินตลอดอ่ะ
2: ค่ะ
0: เลย
3: อยากได้สมุนไพรเหรออ
0: ะไรครับ
3: อยากได้ข้อแนะนำแล้วก็สมุนไพรใช่ไหม
0: ไม่ได้ยินครับ
3: อยากให้อาจารย์แนะนำเป็นการดูแลแล้วก็แนะนำเป็นเครื่องดื่มพวกสมุนไพรใช่ไหมครับ
0: ใช่ที่ว่าลดไขมัน
3: อ่ะอาจารย์แนะนำในภาพรวมแล้วก็เชิญครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าแต่ก่อนที่เราคุมได้ดีอะค่ะกับตอนที่เราตรวจล่าสุดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือการใช้ชีวิตอะไรไหมเนาะคือหมายความว่า
3: เดี๋ยวฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
2: เราเคยทำได้ไงเราก็จะได้เหมือนย้อนดูว่าเราจะไปปรับอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้า160เนี่ยก็เป้าหมายคือลดลงอย่างน้อย 30% ก็เหลือสักประมาณ120อย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละค่ะทีนี้สมุนไพรในการลดไขมันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะรวมถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ลดได้ 100% นะคะคืออย่างแม้แต่ยาแผนปัจจุบันก็ลดได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดการกินของทอดของแปรรูปนะคะมากินเป็นพวกต้มนึ่งเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนาะทีนี้สมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีงานวิจัยเช่นกระเทียมนะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวขิงดอกคำฝอยมะขามป้อมเพกาตีผลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนที่เรากินได้สะดวกอ่ะก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ได้หรือจะกินขิงมะขามป้อมชงที่มาพูดในวันนี้ก็ได
0: ้ผมอยากได้ตัวนั้นนะเพราะว่าผมชอบไอ้พวกมะขามป้อมอะไรอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: ครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของไปภูเบศเป็นทางเลือกเลย
2: กินมะละซองกินมะละซองไปสัก2-3 เดือนแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำนะคะ
3: เรื่องอาหารมีไหมต้องคุมเรื่องอาหารอะไรไหมออกกำลังกงออกกำลังกายต้องผสมผสานยังไงอาจารย
2: ์ค่ะเรื่องอาหารก็ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรบ่อยๆช่วงหลังๆ
0: ปกติอาหารเย็นผมไม่ทานอาหารเย็นผมไม่ทานแต่บางทีเพื่อนฝูงอะไรบางที
3: มีบ้าง
0: เครื่องดื่มบ้างเล็กๆน้อยๆ
2: ค่ะ
3: ถ้ากินกินแล้วกินละอาหารที่เรากินบ่อยๆอ่ะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับกินพวกไหนกินมันเยอะมั้ย
0: มื้อเช้าเนี่ยผมกินเป็นโปรตีนเพราะผมคนออกกําลังกายผมวิ่ง42กิโลแต่ว่าตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนมาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายถอยเลยก็วิ่งเหยาะๆเล่นๆเช้าๆแล้วก็มื้อเที่ยงนี่ผมก็กินอาหารปกติแต่บางทีก็กินหมูพะโล้บ้างกินไอ้พวกปลาบ้างอะไรประมาณนั้น
3: แสดงว่าออกกำลังกายน้อยลง
0: ครับผมแต่กำลังกายนี่น้อยลงเพราะว่าจากตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่ผมถอยเลยร่างกาย
3: โอเคเชิญอาจารย
2: ์ค่ะก็ลองดูค่ะขิงมะขามป้อม
0: ครับ
2: กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยเอาไว้เนาะคือแคปซูลเพกาของใบภูเบศแคปซูลเพกาของใบภูเบศเนี่ยจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายในเม็ดเดียวกันจะเป็นยาติดร้อนบำรุงกำลังได้ดีค่ะ
3: กินร่วมได้ไหมกินสองอย่างได้ไหม
2: ได้แต่ต้อง
3: แยกมือ
2: ต้องพิจารณาดูว่าจะร้อนไหนหรือเปล่า
3: อ๋อโอเค
2: ค่ะ
0: จะผม
2: ก็ลองชงดูก่อน
3: ก็แนะนำว่าเป็นลองตัวนี้ก่อน
0: ผมจะลองตัวที
3: ่ไอ้มะขามป้อมขิงก่อน
0: ลองดูไประยะหนึ่ง
3: โอเค
0: แนะนำว่าไปแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหม
3: ครับสั่งซื้อได้เลยครับ
0: ครับผม
3: สั่งซื้อได้ทางใน Shopee Lazada น่าจะมีแล้วล่ะนะหรือเสิร์ชหาดูก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวก
0: โทรเบอร์นี้เหรอ
3: โทรต้องโทรไปที่ฝ่ายขายไพภูเบศนะครับจดเบอร์ไว้ครับ
0: ครับ
3: 02
0: 02
3: แล้วก็02
0: 02
3: 877
0: 10
3: เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อ2ฝ่ายขายต่อ2เขาจะมีบอกไว้ต่อ1ต่อ2ต่อ3ไปไหนก็ทำตามที่นั้นแล้วต้องการฝ่ายขายก็น่าจะเป็นต่อ2ครับ
0: อ๋อ
3: นะลองคุยกับฝ่ายขายให้เขาส่งได้ครับส่งถึงที่เลย
0: อ๋อได้อันนี้สั่งพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมวันนี
3: ้วันหยุดวันหยุดฝ่ายขายเปิดไหมเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจ
2: พรุ่งนี้น่าจะเปิดค
3: ่
2: ะ
3: ลองโทรดูก่อนเนาะ
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: โอเคผมก็ไม่แน่ใจขอโทษทีฮะครับผม
0: ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย์
2: ค่ะค่ะ
0: ครับ
3: ยินดีครับสวัสดี
0: คร
3: ับ อ๋อเป็นทางเอ๊ะอาจารย์ออกกำลังกายมันช่วยลด LDL ไหม
2: ช่วยได้
3: ช่วยได้นะ
2: ก็ระบบเผาผลาญ
3: ใช่ใช่ใช่โอเคครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับจากไหนครับ
1: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพ
3: เชิญเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
2: พ
1: อด
2: ี
1: อายุ70นะคะ
3: 70ถึงแจ๋ว
1: ก็น้ำหนัก46
2: ค่ะ
1: แล้วก็กินยาประจำมียาความดันกับไขมันลดไขมันแล้ววันนี้มีอาการปวดไอ้นั่นเสียดตรงใต้นมสองข้างอ่ะอาจารย
2: ์
1: เสียดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะมันแต่มันลำคาญนะมันแต่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะอาจารย์กดแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันเหมือนเสียดเหมือนเรากินอะไรอีกทีแต่ว่าเคยเป็นกดไหลย้อนไม่เป็นสาเหตุอะไรทานข้าวก็ทานตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะอาจารย์แล้วกลางคืนก็ไม่ทานอะไรตอนที่ยังปวดอยู่เป็นชั่วโมงนะคะอาจารย
2: ์มีค่ะคือมันก็มองได้สองอย่างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อคือเราไปยกของหนักหรือนอนผิดท่าหรือเปล่าอันนี้มักจะเจ็บเวลาขยับคือหมายก็ว่าค่าขยับก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเคยมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะไอ้โรคในท้องเนี่ยค่ะกรดไหลย้อนกระเพาะพวกนี้ค่ะก็ทำให้เสียดบริเวณที่เล่ามาได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วนี้ทานยาแอนคามินชันได้ไหมคะอาจารย
2: ์ลองกินยาขับลมดูนะคะว่าถ้ามันได้เลอได้อะไรออกเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วไหมนะคะแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วดีขึ้นก็กินต่อจนหายแต่ถ้ามันดูท่าแล้วไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็อาจจะไปเจอหมอหน่อยให้เขาช่วยตรวจดูวินิจฉัยค่ะ
1: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วมันเรียบเรายืนขึ้นแล้วเราขย่งขาเนี่ยแล้วสึกจะเลอขึ้นเลอตีขึ้นลมตีขึ้นอย่างนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: เกี่ยวนะ
1: มันเล
2: ยก็แสดงว่ามันมีลมจุกเสียดที่ตีขึ้นมาข้างบนยอดอกอะค่ะแบบอาการแบบนี้กินยาหอมดีนะ
1: ยาหอมกินแล้วทำไม่หายเทพจิตไม่หาย
2: ไม่หายเหรอยาหอมอะไรอะคะ
1: ยาหอมของเทพจิตค่ะ
2: ไม่ต้องกินยาหอมลิตรอุ่นค่ะแบบเนี้ยค่ะ
1: อ๋อลิตรอุ่นล่ะคะอาจารย์จะทานยาไอ้นั่นอะยาหอมหรือขมิ้นชันดีคะ
2: กินร่วมกันได้แต่ถ้ายาหอมต้องเป็นยาหอมนะว่าโกรธจะแก้ลมจุกแน่นลมจุกเสียดยาหอมเทพจิตมันเย็นไปค่ะ
1: อ๋อเหรอคะเย็นไปใช่
2: ไ
1: หมคะ
2: ไม่เหมาะกับ
3: โรคในท้องไม่ตรงกับโรค
1: ไอยาหอมของอะไรนะไออะไรนะอินทจักรใช่ไหมคะ
2: อินทจักรหรออินทจักรก็พอได้อยู่แต่มันจะร้อนกว่านะว่าโกรธหน่อยนึงนะคะลองชงดูสักครึ่งช้อนชาดูก็ได้ค่ะคล้ายๆกันแหละแต่ร้อนกว่าน้ำอุ่น
1: ชงกันน้ำอุ่น
2: ใช่ค่ะ
1: ไอ้นั่นยาหอมไม่นั้นไม่มีที่อาจารย์บอกอ่ะนะว่าโกรธไม่มีว่าหลังต้องซื้อมาติดไว้นะ
2: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวอินทจักรจะมีพิกัดเบญจกูลที่มันเป็นยาร้อนเยอะกว่ากันหน่อยนึง
3: มีอินทจักรอยู่ไหมล่ะ
1: มีค่ะมี
3: ก็ลองได้นี่
1: ลองอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่หายเราก็ทานไอ้นั่นขมิ้นชันต่อได้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณบรรลุมด้วยนะ
3: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ต้องระวังด้วยนะอย่ากินอาหารเยอะอย่ากินอาหารอิ่มครับโอเคครับต่อเลยเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: จะถามคุณหมอว่าไอ้ยอดกระทบโรคเนี่ยมันทานแก้อะไรได้บ้างคะ
2: มันมีฤทธิ์คลายกังวลช่วยนอนหลับค่ะ
3: อืมเด่นเด่นตรงนี้แหละคลายกังวลช่วยหลับสบายขึ้น
4: ไม่เห็นเห็นพม่าแถวบ้านเขาเก็บไปทานกันเราเขาว่ามันทานได้ด้วย
2: แต่ต้องต้มให้สุกนะมันมีไซยาไนด์หน่อยๆนะคะ
3: ครับควรให้สุก
4: ทั้งหนวดทั้งไรนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
3: ยอดเน
2: า
3: ะ
2: เขาจะใช้ตัวยอดนี่แหละค่ะแต่ว่าต้องคือผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกมันมีชานะคะถ้าใช้ดิบเนี่ยมันจะมีพวกไซยาไนด์อยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะปวดท้องปวดหัวขึ้นไส้ได้เพราะนั้นก็ลองกินแบบน้อยๆผ่านความร้อน
3: กินสุกกินสุกแนะนำให้กินสุก
4: ก็จะไม่กล้า
3: ถ้ากินสุกไม่เป็นไรครับ
4: นะ
3: คะกินสุกไม่เป็นไรครับฮะ
4: ค่ะ
3: อันนี้เป็น
2: ก็ใส่แกงลงแกงเลียอะไร
3: กันใช่ก็ใส่กันเยอะครับกินกันเยอะ
4: ก็คุณเคยเห็นพม่าเขากิน
3: ถ้าเราอยากจะคลายเครียดนอนหลับดีขึ้นลองดูได้ครับถ้ามีปัญหาก็ลองดูได้ครับมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วย
4: ค่ะรบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะขอบพระคุณมาก
2: ค่ะ
3: โอเคครับผมจำไม่ได้ว่าเคยกินนานมากแล้วอะสมัยเด็กๆโตขึ้นมามันไม่หาไม่ค่อยได้แล้ว
2: ค่ะ
3: เชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
5: คุณหมอครับปรึกษานิดนึงครับคุณหมอ
2: ค่ะ
5: คือมีสมุนไพรที่ว่าชะลอการเสื่อมของไตคุณหมอ
2: ชะลอการเสื่อมของไตตอนนี้ไตระยะไหนแล้วคะ GFR เท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
5: 63
3: 63
2: GFR อยู่ที่เท่าไหร่คะ
5: อะไรนี่ครับ
2: ค่าการกรองของไตทราบตัวเลขไหมคะ
5: ไม่ทราบคุณหมอ
2: แต่ทราบแค่ระยะเน
3: า
2: ะ
3: ระยะก็ไม่รู้ใช่ไหมระยะไหน
5: แจ้งมา
3: ว่าระยะไหน
5: ว่าระยะที่สอง
2: ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะคนไข้คะ
3: สองเอง
2: ก็คือไตมันมี5ระยะเนาะระยะที่1ก็คือระยะปกตินะระยะ1เนี่ยไม่ใช่โรคไตระยะ2ก็คือมันเริ่มเสื่อมเล็กน้อยซึ่งไตอ่ะมันก็เสื่อมได้ตามอายุค่ะมันถดถอยได้แต่ทีนี้วิธีการชะลอเนี่ยคือไตมันเป็นหน่วยกรองเส้นเลือดฝอยอ่ะคือเลือดมันไหลผ่านเส้นเลือดเล็กๆในหน่วยกรองไตอ่ะเราก็ดูแลหลอดเลือดเราให้ดีเช่นเราอยากให้มีน้ำตาในเลือดเยอะคุมความดันในเลือดไม่ให้สูงให้ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ไหมล่ะคะ
5: อ๋อไม่มีเคยเป็นไขมันแล้วก็กินยาแล้วก็ปกติแล้วคุณหม
2: อก็คือ
5: แล้วก็มีตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเป็นไอรอยต่ำคุณหมอกินยาประจำอยู่
2: ก็ตามอายุฮอร์โมนไทรอยบางทีพออายุมากขึ้นมันจะทำงานได้ด้อยลงค่ะก็กินยาเสริมไปหมอเขาก็จะตรวจติดตามค่าไทรอยให้มันอยู่ในช่วงปกติไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับไตเนาะส่วนเรื่องไตก็ไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากินหวานอย่ากินเค็มไม่ซื้อยากินเองสีสัวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรจริงๆมันก็ไม่มีโดยตรงอ่ะนะคะก็เน้นกินพืชผักธรรมชาติเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดี
3: อะไรนะ
2: ได้
5: กล้วยได้ไหมผลไม้พวกกล้วย
3: ได้
5: ไปน้ำว่าก
2: ินได้คือพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งคนไข้ไตระยะ4ระยะ5นุ่นถึงจะต้องคุมโพแทสเซีย
3: ม
2: ระยะ1 2 3เนี่ยแทบ3เจอบางคนที่ต้องคุมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงผลไม้หน้าผลไม้เนี่ยคนไข้ระยะ3อาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่า1 2เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายกล้วยก็กินวันละผลกินบ้างหยุดบ้างไม่ต้องกินทุกวันก็ได้
3: ใช่
2: ใช่ใช
3: ่ครับ
5: จะกินมากก็ได้คุณหมออ
2: ะไรนะคะ
5: กินมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือผมทำสวนสวนกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงพอถึงหน้าฤดูปลาก็กินเยอะวันหนึ่งกินเยอะคุณหมอ
2: คือถ้ามันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะสูงนะแต่ถ้าไตเรายังดีหรือเสื่อมเล็กน้อยมันก็ยังขับออกได้ตามปกติถ้ามันสูงมากๆเขาก็กลัวเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไตยังดีอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วก็กินพอดีอ่ะสิมันอย่าไปกินเยอะ
3: พยายามหักห้ามบ้างช่วงฤดูมันก็โอเคกินอย่าไปเยอะเกินไปนะครับหักห้ามใจหักห้ามใจบ้าง
5: จริง
2: จริงโพแทสเซียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราคุมความดันได้ดีด้วยนะคะ
3: มีประโยชน์มีประโยชน
2: ์ใช่ค่ะ
3: แต่ต้องกินให้พอดีระยะ2ก็เพิ่งเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้มันมากกว่านี้ก็ดีที่สุดนะครับ
2: คร
3: ับ โอเคครับโชคดีครับ
5: ครับ
3: ครับสวัสดีครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่เชิญเลยครับครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังทางวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พูดทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฮัลโหล
6: ฮัลโหลจ
3: ้
6: า
3: เชิญเลยครับ
6: สวัสดีเจอคุณบุญลงคุณหมอ
2: ค่ะ
6: อยากขอถามเบอร์หน่อยจ้ะเบอร์เมื่อกี้ซื้อยา
3: อ๋อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบตใช่ไหม
6: จ้ะพี่ยาชงอ
3: ่
6: ะ
3: จด
6: ไม่ทัน
3: จดไม่ทันใช่ไหม
6: จ้ะ
3: มีประกาศหรือยังจ๊ะ
6: ไม่มีเลยแล้วจะจำเอา
3: แน่ใจนะ02
6: อะไร
3: 02จำได้แล้วใช่ไหม
6: จ้ะ
3: 877-10 02-02-877-10 ท่องไว้เลยครับคืนนี้เข้าฝันแน่นอน
6: 02-02-02-877-10
3: ถูกต้องครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะแล้วก็กดตามที่เขาบอกกดตามที่เขาบอกเขาจะบอกว่า1ต่อไปนั่น2ต่อไปนี่3ต่อไปโน่นของเราเนี่ยต่อฝ่ายขายเป็นต่อ2
6: 0287อะไรนะ0202ลืมอีกแล้ว
3: 02-02-877
6: โอ้877
3: 10 102-02-877-10
6: ขอบคุณจ
3: ้
6: า
3: ท่องไว้โชคดีครับท่องไว้02-02-877-10นะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่
5: คร
3: ับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท
7: ์นิ้วกลางมันปวดแต่ฉีดยามาแล้วก็ไม่หายปวดกำก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณหมอ
3: เป็นนิ้วล็อกป่ะหมอบอกเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่า
7: เขาก็ว่านิ้วล็อกแต่เคยฉีดเนี่ยในนิ้วนางฉีด2เข็มอ่ะหายแต่นิ้วกลางนี่ฉีดไม่หายอ่ะ
3: ฉีดมากี่วันแล้วครับ
7: ฉีด
3: ไม่ได้ยินครับฉีดมากี่วันแล้วครับ
7: เดือนกว่าแล
3: ้
7: ว
3: เดือนกว่าแล้วหมอนัดว่าไงนัดไปเจออีกเมื่อไหร
7: ่หมอเขาว่าหมอเขาบอกว่ามันฉีดเกิน3เข็มไม่ได้เอ็นมันจะย
3: ุ่ยใช่สเตียรอยด์มันทำให้เอ็นยุ่ยโอเคแล้วอยากให้อาจารย์อ่านแนะนำนะโอเค
2: ค่ะก็ใช้กระดูกไก่ดำลองพ่นบ่อยๆนะคะหรือว่าน
3: วด
2: ให้ดีกลางคืนใช้เป็นยาน้ำมันนวดค่ะแล้วก็แช่น้ำอุ่นก็คือตอนเย็นที่เราจะอาบน้ำอ่ะเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือพอจะต้มน้ำได้เนาะก็เอาใส่กะละมังนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนะใส่เป็นพวกสมุนไพรลงไปต้มก็จะดีนะพวกมะกรูดตะไคร้ขิงข่าอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเครื่องต้มยำอะค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราจะแช่มือมันมีตัวยาที่มันจะช่วยคลายปอกหุ้มเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็แช่สัก 5-10 นาทีเนาะอย่าเอาร้อนจัดนะเอาลองแตะๆให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วพอก่อนจะนอนเนี่ยใช้น้ำมันนวดคึงเนาะถ้าว่างๆก็ไปหามะกรูดเผาหรือเป็นไข่ต้มก็ได้มาคอยคึง ประเด็นคือเราจะทำให้พังผืดเนี่ยมันไม่แข็งตัวน่ะค่ะใช่ค่ะ
3: ผมนวดหายครับเมื่อก่อนผมก็ล็อกเนี่ยโอ้ยล็อก

0: ไม่ดีขึ้นครับ
1: มันปวดตามข้ออุ้มมือแล้วก็ข้อกลางเนี่ยมันปวดมากเลยแล้วก็รู้หมอเขาขีดตามข้อแต่นี่มันจะขีดมากอีกก็หมอ
0: เข้าใจหมอหลักษาก็สเตียรอยด์มันฉีดได้ไม่เกินสอง
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลองกินตัวเพชรร้อยข้อดูก็ได้นะเออแต่ถ้าเกิดกินแล้วไม่หายก็ถือว่ากินบำรุงกระดูกอย่างอื่นไปแต่เผื่อมันจะลดอักเสบได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด
0: ค่ะใช่สุดท้ายคือผ่าตัดลองเลยครับลองนวดลองแช่น้ำอุ่นลองนวดทำทุกวันดูดิวันละ 2-3 รอบ 2-3 รอบมีเวลาทำเลยแล้วก็
2: แล้วต้องพักการใช้มือด้วยนะ
0: ใช่พักการใช้มือด้วย
1: ไอ้นี้แล้วชัดเลยเน
0: ี่ยไม่พักไม่หาย
1: พริกแกงต้องหั่นพริกแกงขายทุกวันเลย
0: เปลี่ยนเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายครับ
2: หยุดเลิกทำได้ไหมล่ะ
0: โอเคมันจะหมดเวลานะก็เอาไปประยุกต์ปรับปรุงนะเพื่อต้องลดอะทำไมได้ต้องลดการใช้นิ้วของเรานะงั้นก็ไม่หายขยันนวดด้วยนะขยันนวดขยันแช่น้ำอุ่นนะครับโอเคครับ
1: ได้ใช้อ
0: ะไรนะไม่ได้ยินแล้วโอเคอาจารย์อาครับหมดเวลาครับส่งอาจารย์อาเข้านอนครับ
2: ค่ะขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาครับข่าวสัญญาณข่าวมาแล้วฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ ในอัตราร้อยละ

0: 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเพื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภชีธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยอริชนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจะทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจ.ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วงหนึ่งปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Decision Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่าแล้ว9,300,000มั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสินของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จัก

กับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสเชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสเชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความสบายอกสบายใจแล้วก็ให้สิ่งที่เรียกว่าซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านจำต่อๆกันมาแล้วก็บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเราพบกันในเช้าวันนี้ต้องเป็นเช้าวันเสาร์แน่นอนดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายสากัจฉาอธิบายความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
2: จริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายพูดคุยกันในพระไตรปิฎกที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมลงอักษรนั่นคือก่อนที่จะมาถึงเราก็แปลกันมาก่อนก็แปลมาจากไหนก็มีการลงอักษรเป็นคัมภีร์ใบลานและที่เป็นคัมภีร์ใบลานเขาลงอักษรนี่เขาเอามาจากไหนก็มีคนจดจำมาจดจำกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอาเลขที่จำมาจำมาเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศน์ไว้ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นจำกันมาอธิบายไว้อย่างนี้ก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนถึงเราเนี่ยมันก็หลายพันปีแล้วแต่ประเด็นมันเหลือเท่าที่มันเหลือเพราะฉะนั้นในบรรดาที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติแม่มันเสียดายมันเสียดายจึงในทุกสัปดาห์ก็ขอสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละวันที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ทำความเข้าใจได้ให้เกิดความลึกซึ้งลงไปในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เราจะไล่ไปเลยทีละเล่มในแต่ละเล่มก็ทีละหน้าในแต่ละหน้าก็ทีละบรรทัดในแต่ละบรรทัดก็ทีละคำในการอ่านไปตามลำดับอย่างนี้นั่นจะช่วยให้เราเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นแต่ที่บางทีรอบหนึ่งก็พอได้ได้แบบหนึ่งรอบสองรอบสามก็ยิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านมาด้วยเนาะอาจจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังก็ตามอ่านแล้วพระอาจารย์ก็อ่านมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเราจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรที่จะเป็นการอ่านให้ฟังแต่ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะอธิบายโดยไม่อ่านเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงบทเพียรชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละรวมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปอ่านมาด้วยและโดยก็มีคุณเดินใจมาร่วมจัดรายการเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้และไล่เรียงกันไปไล่เรียงกันไปเราก็จะสามารถนำไปนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้ให้เกิดการปฏิบัติได้
1: okay. อ
2: ันนี้นี่คือจุดประสงค์สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนของท่านไว้ทั้งหมดนั่นเองเจ้าบัง
1: เจ้าค่ะ เราก็ได้ขึ้นมาในบทพระธรรมนะเจ้าค่ะที่เพิ่มคือเริ่มตั้งแต่แรกก็จะเป็นคำสอน1ประการ2ประการ3ประการอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ยังมาจนกระทั่งถึง10ประการนะตอนนี้เจ้าค่ะและพระอาจารย์ได้เริ่มไปแล้วประมาณ5พระสูตรเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะวันนี้เรามาต่อพระสูตรที่6นะเจ้าค่ะ
2: เรามาต่อกันเลยแต่เป็นพระสูตรที่มาในทัสสกนิบาตเนี่ยทัสสะนี่ก็คือ10
1: เจ้าค่ะ
2: พระสูตรที่มีธรรมะ10ประการโดยใน คราวนี้เราก็ถึงข้อที่6คือพระสูตรว่าสมาธิสูตรนับว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาหรือไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมาธิพิเศษชนิดพิเศษที่เป็นคำถามชงมาโดยท่านพระอานนท์โดยสมาธิที่ว่าพิเศษพิเศษเนี่ยไม่ได้อาศัยเครื่องมือ10ประการที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ได้อาศัยเครื่องมือต่างๆเครื่องมือคำว่าเครื่องมือนี่หมายว่าไงอย่างเช่นว่าการที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอาศัยลมหายใจแล้วได้สมาธิอันนั้นคือคุณใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณเดินใจภาวนาอะไรพุทโธคุณเดินใจใช้พุทโธเป็นเครื่องมือทำให้ได้สมาธิโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ท่านผู้ฟังบอกว่าฉันใช้สัมมาอรหังอีกคนหนึ่งบอกฉันใช้ยุบหนอพองหนออีกคนหนึ่งบอกฉันใช้นามรูปฉันใช้สังโฆฉันใช้ธรรมโมฉันใช้จิตติวิตังอะไรก็จะว่าของแต่ละคนไปแต่คือนั่นคือเขาใช้เครื่องมือประเภทนั้นๆนั้น
1: ๆ
2: ซ
1: ึ่
2: งเครื่องมือมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะอนุสติสิบทั้งหมดเลยได้หมดเลยโลกายคตาสติก็ได้อานาปานสติก็ได้เทวตานุสติก็ได้ทีนี้ที่ท่านพระอานนท์ชงมาถามในที่นี้เครื่องมือ10อย่างเนี่ยแบบว่าถ้าไม่ใช้อ่ะแล้วจิตจะเป็นสมาธิอ่ะได้ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: มีไหมคนที่จะได้สมาธิโดยไม่ต้องใช้สัญญา10ประการต่อไปนี้โอเคนะก็คือเครื่องมือนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ในที่นี้เช่นคุณใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกนี้ก็คือกสิณลักษณะของกสิณกสิณดินกสิณน้ำอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีกสิณชนิดที่ในกรรมฐาน40ประการเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็จะมีกสิณ10อย่าง
1: ส
2: ิบอย่างนะแล้วก็จะมีอนุสติ10อย่างที่พระอาจารย์นำมาพูดอยู่เรื่อยก็คืออนุสติ10อย่างที่จะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยก็คือกสิณ10อย่างหมายถึงการเพ่งซึ่งที่ไม่ได้เอามาพูดถึงพระอาจารย์ก็ทำไม่เป็นกุณใจ
1: ค
2: ือไม่ได้ฝึกทำมาแบบนั้นก็เลยถ้าเบื่อว่าสอนแล้วจะสอนผิดก็ได้ก็เลยไม่ได้พูดถึงอาจจะพูดแบบเนี้ย
1: เจ้าค่ะที่เรารู้จักกันว่าเพ่งกับศีลนี่ก็คือตัวนี้นี่เองนะคะพระสงฆ์เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยว
1: ผ่
2: านเดี๋ยวผ่านแล้วก็ยังรวมถึงสมาธิที่ท่านพระอนุถามนี้จากท่านที่5 6 7 8หนึ่งสองสามสี่นี่คือธาตุทั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คืออากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและกเนวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้คือลักษณะของอรูปสมาบัติ
1: ก
2: ็คืออรูปฌานนั่นแหละในอีก8แล้วก็ในข้อที่9ข้อที่10ก็คือโลกนี้โลกหน้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำสมาธิแบบหนึ่งอ่ะคุณในใจมีทั้งหมด10แบบซึ่งพระอาจารย์ไม่รู้เลยว่าแต่ละแบบทำยังไง
1: บ
2: อกตรงๆว่าไม่รู้แต่ตอนนี้คือชื่อของเครื่องมือที่เราจะใช้ให้เกิดสมาธิได้เพราะฉะนั้นหมายว่ามันก็มีเครื่องมือหลายอย่างเดี๋ยวท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีสมาธิได้โดยที่ว่าไม่ต้องเพ่งดินก็ได้ไม่ต้องเพ่งน้ำก็ได้ก็ดูลมก็ได้ถ้าดูลมก็จะมีลักษณะของธาตุลมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะอานาปานสติ
2: ใช่
1: อานาปานสตินะเจ้าค่ะ
2: ได้ว่าถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราจะนึกถึงพุทโธก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ทีนี้สิ่งที่ท่านอานนท์หมายถึงเนี่ยคือบางทีเราชงคำถามเนี่ยนะคุณดูใจในทุกวันนี้นะ
1: โดย
2: โลกของ AI เนี่ยนะคำถามเนี่ยสำคัญกว่าคำตอบพระอาจารย์พูดอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วคุณถามไง AI มันก็ตอบได้หมดแต่ว่าคุณถามถูกไหมก่อนคุณถามเป็นไหมถ้าคุณถามไม่เป็นมันก็ตอบห่วยคุณถามเป็นมันถึงจะให้คำตอบเราดีๆได
1: ้ที่เราอยากได
2: ้
1: แล้วก็ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องไอลักษณะการถามนี่เรียกว่า prompting การ prompt
1: เจ้าค่ะ
2: prompt นี่เป็นภาษาอังกฤษนะหมายถึงว่าการเขียนคำถามลงไปให้เหมาะสมแก่การที่ระบบของ AI มันจะเข้าใจเพื่อมันตอบสนองได้ตามที่เราต้องการ อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งยกเป็นอุปมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้การถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้ถามเขาอยากจะรู้อะไรในที่เนี้ยนัยยะของคำถามของท่านพระอานนท์เนี่ยต้องการจะรู้ถึงสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยนิมิตไม่ต้องอาศัยนิมิต
1: คือเครื่องหมาย
2: เครื่องหมายใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: สมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตสมาธิชนิดที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องหมายอย่างเช่นลมหายใจไม่มีไม่ใช่นะลมหายใจนี่คือเราต้องใช้ลมหายใจเป็นเครื่องหมายในการที่คุณจะได้สมาธิคุณนึกพุทโธคุณใช้พุทโธเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเข้าใจไหมอ่ะมันจะต้องมีเป้าหมายเครื่องหมายอันหนึ่งที่เราจะเอาไว้ก่อนเนี่ยเพื่อตรงนั้นเป็นสติไงปานะสติก็จึงใช้คำว่าสติจะตามมาพุทธานุสติสติจะตามมาสติมาแล้วสมาธิมันจะมาคุณต้องมีจุดที่คุณจะตั้งสติเอาไว้เอาแล้วมันมีไหมก็ใช่ไหมที่มันไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีเครื่องหมายนี่ตรงนี้คำถามที่ชงมาปรารภ10อย่างนี้แม่อยากจะคำตอบที่มันจะตอบและถูกใจของผู้ถามอะว่าผู้ถามก็ต้องการคำตอบแบบนี้คือสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ามีอยู่ที่ว่าไม่ต้องมีสัญญานี่นะสัญญาสิบประการเนี่ยคุณไม่ต้องใช้สัญญาพวกนี้ก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีแต่มีอย่างนี้ว่าเธอต้องมีสัญญาอย่างนี้นะว่าภาวะนั้นสงบประณีตคือความระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับความเย็นคือนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
2: กำหนดถึงนิพพานกำหนดถึงนิพพานการที่เรากำหนดถึงนิพพานนี่เป็นลักษณะของอุปสมานุสติอุปสมานุสติเพราะนั้นตรงนี้อันนี้พระอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าอย่างไรพระอาจารย์เข้าใจว่าเนี้ยคือการอธิบายเรื่องอุปสมานุสติอีกแบบอุปสมานุสติคือความสงบระงับเราจะเอาความสงบระงับเราก็ไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาอะไรไม่เอานิมิตด้วยไม่เอาอะไรแล้วมันก็ค่อยระงับลงระงับลงเอาตรงนี้สมาธิเข้าได้แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องกำหนดธาตุดินธาตุน้ำใดๆเป็นอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคืออุปสมานุสติพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมท่านฟังลองคิดดูหมายถึงว่าลองทำรีเสิร์ชดูหรือว่าลองคิดดูว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าท่านผู้รู้ท่านอื่นที่มีเคยทำได้อะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยบอกหน่อยว่ามันถูกไหมแบบนี้แต่ก็อ่านแล้วก็คิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าอย่างนี้อันนี้คือสมาธิ10อย่างแต่ว่าการที่จะได้สมาธิโอ้มันมีหลายอย่างเนาะหลายแบบแต่ใช้เครื่องมือได้หลายอย่างและหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็ชนิดที่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาคือไม่กำหนดสัญญาพวกทั้ง10อย่างเนี่ยคุณก็ยังต้องกำหนดสัญญาในนิพพานแต่พอคุณกำหนดสัญญาไปนิพพานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีก็จึงไม่ต้องมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นตามที่ท่านพระอานนท์ยกมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงความสละคืนนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดแล้วก็การดับเนี่ยโยมก็นึกในใจว่านั่นมันนิพพานนี่นาโยมนึกอย่างนี้เลยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พูดมานี่มันใช่นิพพานไหมเออใช่จริงๆด้วยเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ประเด็นคือคุณในใจพอท่านพระอานนท์ฟังเรื่องนี้จากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: พระอาจารย์ว่าท่านไม่เก็ตท่านไม่เก็ต ท่านก็เลยไปถามพระสารีบุตรด้วยหมวดและพยัญชนะเหมือนเดิมเป๊ะคือถามพระพุทธเจ้าได้คำตอบละแต่ว่าไม่รู้สิ
1: อาจจะไม่เก็ต
2: คิดว่านะคิดว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ในพระสูตรก
1: ็
2: เลยไปถามท่านพระสารีบุตรเหมือนเป๊ะแบบที่ถามพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องไปถามซ้ำอ่ะใช่ไหมล่ะแต่คุณเก็ตแต่ว่าก็คงจะไม่เก็ตนั่นแหละก็เลยต้องไปถามซ้ำ
1: ไปถามพระสารีบุตรนะเจ้าค่ะ
2: ใช่นั่นคือในข้อที่7ตะกี้ดูข้อที่6นะอันนี้ข้อ6จบแล้วมาข้อที่7ข้อที่7ก็พระนนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรด้วยคำถามเดียวกับที่ถามพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เป๊ะแล้วท่านพระสารีบุตรนะตอบยังไงคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ตอบไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะส่วนที่เหมือนเนี่ยเหมือนเป๊ะแต่มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่านี่เป็นอุปนิสัยของท่านพระสารีบุตรในความที่ว่าถ้ามีคนมาขอเอาสมมติมาขอท่าน10บาทเนี่ยท่านให้ร้อยหนึ่งเลย
1: เจ้าค่ะ
2: ขอน้อยให้มากเลยขอนิดหน่อยจัดเต็มให้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนิสัยของท่าน
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าได้มาถามเนื้อหาธรรมะเดิมเดียวกับที่ได้คุยกับใครมาก่อนละมาถามท่านพระสารีบุตรนี่คนที่ถามนี้จะได้คำตอบในยะที่มากกว่าในที่นี้คืออะไรจึงมีอุปมาอุปไมยอยู่ตรงท้ายพระสูตรนี้เลยก็คือไส้ในทั้งบทต้นเป็นคำถามของท่านพระอานนท์เหมือนเป๊ะทั้งบทกลางคือคำตอบของท่านพระสารีบุตรก็เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยนะคำต่อคำเลย
1: เป๊ะเลยค่ะ
2: นอกจากนั้นท่านพระสารีบุตรยังมีอุปมาอุปไมยโดยปรารภถึงการปฏิบัติของตัวท่านเองโดยบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าอันธวันที่เมืองสาวัตถีนี่แหละแล้วก็เข้าสมาธิแบบนี้เลยแบบที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ก่อนนั้นนั่นแหละแล้วก
1: ็
2: แบบที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระอานนท์นี่แหละบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยฉันทำแบบนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: โดยที่ฉันก็ไม่มีสัญญาในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านถามมาแล้วพระอานนท์เนี่ยก็ถามเจาะจี้ต่ออีกแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงมีสัญญาอะไรที่ว่าไม่มีสัญญาเนี่ยมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาคือก็ไม่ได้สำคัญในสัญญาทั้ง10อย่างนั้นแต่ว่ายังมีสัญญาอยู่สัญญานั้นสัญญานั้นที่ว่าสัญญาแบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นสงบระงับปรินิพพคือสัญญาในนิพพานนั่นแหละมันคืออุปสมานุสตินั่นแหละนะมันเป็นยังไงสัญญานี้มันเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรก็เลยตอบตรงนี้นะคือตรงนี้พระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระอนุนไม่ถามจี้พระพุทธเจ้าไปเลยก็คืออาจจะไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกว่ารายละเอียดเป็นไงจนเวลาไม่พออาจจะด้านนี้นู่นอะไรไม่รู้แต่มาคุยกับพระสารีบุตรแล้วกันนะพระสารีบุตรก็บอกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นกับท่านนะบอกว่าความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานพอความดับภพนี่คือสัญญาอย่างเงี้ยคือความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไอ้ความเข้าใจนี้คือสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วไอ้ความดับภพที่ว่าเป็นนิพพานมันก็ดับไปไอ้ความรู้เนี่ยมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดว่าอะไรความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วมันก็ดับไปอีกท่านเปรียบอย่างนี้เหมือนไฟคุณยืนตั้งใจจุดเทียนอย่างเงี้ยนะมันกินเชื้อคือไส้เทียนอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปคือคำว่าเปลวไฟเกิดขึ้นเปลวไฟดับไปเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเปลวไฟที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นมันต่อเนื่องตลอดเนี่ยไม่นะจริงมันเกิดดับมันไม่ไปเกิดดับได้ไงกันเขาก็เล่าว่าเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมกับออกซิเจนจะสันดาบกันแล้วให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยมันไหม้แล้วมันก็ดับไปแล้วถูกปะ เชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนนั้นถูกเผาไหม้ไปแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นต่อไปแล้วจบแล้วแต่มันผลิตความร้อนขึ้นมาในการมีเปลวไฟนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระบวนการสันดาปปฏิกิริยาของอะไรก็ของไส้เทียนไขเทียนที่มันมีออกซิเจนอยู่มันก็ไหม้กันต่อดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาเปลวไฟเปลวที่สองมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันลักษณะนี้เขาเรียกว่า chain reactionคือปฏิกิริยาห่วงโซ่เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่เชื่อมห่วงโซ่กันด้วยการปลดปล่อยความร้อนของเชื้อเพลิงคือไส้เทียนโดยที่มีออกซิเจนอยู่เต็มที่ออกซิเจนก็มาเรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆไส้เทียนคือเชื้อเพลิงก็ใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆเชื้อเพลิงก็เลยลดลงลดลงออกซิเจนก็เลยลดลงลดลงแต่เปลวไฟมันก็หายไปหายไปหายไปแต่ไม่เกิดใหม่เพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงและออกซิเจนที่มันลดลงลดลงนั่นเองมันมาสันดาปกันไปเราเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้สัญญาเกิดขึ้นสัญญาดับไป
1: แต่มันเกิดแบบต่อเนื่องกันจนกระทั่งเราสังเกตไม่เห็นถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: ก็คิดว่าเป็นดวงไฟดวงเดิม
2: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็นี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราเข้าสมาธิละเอียดละเอียดเห็นความดับนั่นสงบประงับนั่นประณีตนั่นคือความไม่มีการปรุงแต่งใดๆระงับลงระงับลงเราจะสามารถสังเกตเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆของสมาธิด้วยแต่คือเราต้องเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสมาธิความดับไปของสมาธิความเกิดขึ้นของสมาธิจะสังเกตเห็นได้คือเราก็ต้องเข้าออกสมาธิยังไงเพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดว่าความดับพบเป็นนิพพานและสัญญานี้ก็ดับไปเดี๋ยวมันมาอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเหมือนไฟมีเชื้อเปลวหนึ่งเกิดเปลวนั้นดับเปลวใหม่เกิดเปลวนั้นที่เกิดมาดับอีก
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นสองพระสูตรที่เป็นซีรีส์กันข้อที่6และข้อที่7สมาธิสูตรแล้วก็สารีปุตตสูตรอันนี้ก็เรื่องสมาธินะเอามาไว้ในหมวด10ข้อถัดมาข้อที่8ข้อที่8นี้ก็จะเป็นซีรีส์8 9 10 3สูตรนี้8 9 10นี้จะมีไส้ในต่างเหมือนกันคล้ายๆกัน
1: แล
2: ้วให้ไปทีหลังกันแล้วข้อที่8นี่คือฌานะสูตรแต่ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานคือการเพ่งเขาเพ่งนี่เขาเพ่งอะไรโดยได้ยกถึงคุณธรรม10ประการต่อไปนี้ตอนแรกก็ยังมีไม่ครบ10หรอกคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะจะท่านผู้ฟังคุณเตือนใจพระมหาไพบูลย์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นฆราวาสก็ตามมาเกิดแบบวันหนึ่งบอกเอ้ยเรามีศรัทธาเว้ยเอาไปแน่นอนแล้วคุณมีศรัทธาคุณก็เลยฟังธรรมใช่ไหมแต่ว่าฉันยังไม่มีศีลนะนี่นะเราก็เอางี้แล้วกันเราควรจะมีศรัทธาด้วยเราควรจะมีศีลด้วยทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธาเราควรเป็นผู้มีศีลนี่ก็ต้องคิดอย่างนี
1: ้
2: เราก็ต้องคิดอย่างนี้ที่ว่าเขาต้องคิดอย่างนี้ทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้เพราะเขาต้องเพ่งไปตรงจุดที่เขายังไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละก็จะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า deliberate practice บางคนจะแปลว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจใช่ไหมตั้งใจมันก็ต้องตั้งใจกันแล้วแต่ว่าตั้งใจเจาะจงลงไปตรงไหนคุณต้องเจาะจงลงไปตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราฝึกซ้อมไม่ว่าจะซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาซ้อมร้องเพลงคุณเดินใจเวลาร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเนี่ยเพลงไหนเราร้องคล่องเพลงไหนเราร้องเพราะเราจะร้องมันอยู่แต่เพลงเดิมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงถูกไหมคุณจะต้องร้องท่อนที่ตรงนี้ฉันยังทำไม่ได้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีก พลงนี้ฉันร้องไม่ค่อยคล่องใช้เสียงแบบนี้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกคุณต้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า deliberate practice การฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไปตรงไหนตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคุณจ่อตรงไหนจ่อตรงที่ฉันยังไม่มีศีลนี่แหละแต่ฉันมีศรัทธาฉันมีศรัทธาทางที่ดีฉันควรจะมีศีลด้วยอันนี้ไงคุณต้องมุ่งเน้นไปตรงนั้น
1: ตรงที่เราขาด
2: ตรงที่เราขาดใช่
1: เรายังไม่มี
2: ใช่ใช่ทีนี้ต่อมาเขาก็เลยเป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยเป็นผู้มีศีลด้วยทีนี้พอเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลแต่ยังไม่เป็นพระหูสูตรยังไม่เป็นพระหูสูตรจะทำไงคุณก็ต้องมุ่งเน้นลงไปตรงไหนตรงที่ยังไม่เป็นพระหูสูตรนั่นแหละทางที่ดีเราควรจะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลและเป็นผู้มีพระหูสูตรด้วยเราก็ฝึกไปอย่างนั้นต่อมาคุณก็เลยเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูตรด้วยแต่พอคุณเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สูตรแต่ยังไม่เป็นธรรมกถึกธรรมกถึกนี่คือหมายถึงว่าคนที่จะแสดงธรรมได้ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ทำไงแล้วก็ต้องฝึกไปตรงที่ฉันยังไม่เป็นธรรมกถึกสิใช่ก็ตรงคุณมีศรัทธาคุณมีพระหูสูตรคุณฝึกมาแล้วคุณต้องเป็นธรรมกถึกคุณก็ไปฝึกตรงนั้นพอต่อมาคุณก็เลยเป็นทั้งมีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกแต่ยังไม่เข้าไปสู่บริษัทคือเหมือนกับว่ายังไม่แบบมาเทศขึ้นธรรมาสมีคนเป็นร้อยเป็นพันมาฟังหรือทำชาแนลยูทูบหรือทำติ๊กต็อกชาแนลอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคุณก็ต้องมาฝึกทำอย่างนั้นเข้าใจไหมไล่มาเป็นลำดับลำดับ
1: เจ้าค่ะ
2: มันมีอะไรบ้างก็มี10อย่างไล่มาจากศรัทธาศีลพระหูสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทกล้าในการแสดงธรรมคำว่ากล้าในการแสดงธรรมเนี่ยคือคุณตอบปัญหาเขาได
1: ้เจ้าค่ะ
2: คือเข้าไปเนี่ยคือคุณแสดงธรรมได้เป็นธรรมกถึกเนี่ยคุณอธิบายธรรมะ1ต่อ1 2ต่อ2อะไรเงี้ยได้แต่เข้าสู่บริษัทนี่คือเกิน20เกิน4คน5คนเนี่ยคุณต้องไปงั้นทีนี้แก้วกล้าแสดงธรรมคือคุณตอบคำถามเขาแบบเป๊ะคมอันนี้คือข้อที่6แล้วตัวเองทรงพระวินัยมั้ยนี่ข้อที่7ข้อที่8เนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นวัดข้อที่9ได้ฌาน4ข้อที่10ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือข้อที่10เป็นปัญญาข้อที่4เป็นสมาธิแล้วข้อที่8นี่ก็จะเป็นเรื่องของการอยู่เสนาสนะสงัดแล้วข้อที่7นี่คือศีลศีลนี่คือหมายถึงว่าทรงพระวินัยหมายถึงว่าคุณจะรู้ปฏิโมกข์คุณจะแก้ปัญหาให้หมู่คณะเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยอื่นๆได้แต่จะไม่เหมือนข้อที่2ของพระศีลนั่นคือศีลของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ประเด็นตรงนี้คุณใหญ่ถ้าเขาตั้งชื่อกับว่าฌานเนี่ยนะคือพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้กันมาดูนะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะรู้กันนะเดี๋ยวสมมติตั้งเป็นตัวแปรมาดูคือหมายความว่าลักษณะเนี้ยที่เราต้อง deliberate practice คือถ้าคุณเอาหมดเลยไม่ได้คุณจะพังคุณจะทำไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
2: เข้าใจไหมสมมติว่าโอเคฉันมีศรัทธาแต่ฉันไม่มีศีลฉันไม่เป็นมโหสถฉันไม่เป็นธรรมกถึกฉันไม่เข้าสู่ฉันไม่ตรงเลยเอางี้ว่าฉันจะเป็นให้มันหมดเลยโอ้โหคุณไม่ไหวหรอก
1: เจ้าค่ะ
2: มันไม่ไหว
1: เพราะมันยากมากจ้ะ
2: อ๋อมันเยอะเกิน
1: ร่างกายรับไม่ไหว
2: คำว่าไม่ไหวนี่หมายความว่าเราจะอ่อนแอท้อแท้เราจะไม่มีกำลังในการที่เอาก็คุณยังไม่เป็นศีลยังไม่มีศีลยังไม่มีมโหสถแล้วคุณจะมาทรงวินัยอยู่ป่าโอ้โหมันยากอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจะเอาได้ตรงนั้นแหละก็เรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไง
1: เจ้าค่ะ
2: อย่างไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตามคุณตั้งใจร้องเพลงเล่นดนตรีหรือขับรถหรือเรียนภาษาแต่ถ้าคุณจะเอาแบบเยอะๆเลยทีเดียวมันไม่ไหว
1: อย่างยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: อย่าบ้าน
1: สมมุติว่าเราจะอยากเป็นนักร้องเงี้ยคือแบบหรือว่าร้องเพลงให้ได้ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ต้องอยู่ที่การฝึกเขาเรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการเทรนเสียงก่อนแล้วก็ฝึกหายใจให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะฝึกหายใจ เทรนเสียงก็ต้องแบบเทรนเสียงก็คือว่าต้องเทรนตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงไล่คือไล่เสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ให้คอเรามันให้เสียงเรามันเป็นเจ้าค่ะมีไดนามิกแล้วก็มีเรนจ์ของเสียงคือเสียงกว้างอะไรนะร้องต่ำก็ได้ร้องสูงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วพอทำพวกนั้นได้แล้วมันก็ค่อยไปฝึกว่าจะทำให้มีเสียงวิบราโตคือแบบเสียงสั่นอันไพเราะหลังทอดเสียงหรือว่าจะฝึกให้เป็นโซปราโนไปเลยอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันก็มีหลักของมันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: เป็นขั้นตอนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่สำหรับเรื่องของการร้องเพลงเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่เพราะถ้าจะเอาทีเดียวเลยโอ้โหมันยากอยู่ไงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: อย่างเรียนบาลีนี่ก็เหมือนกันคุณใหญ่คุณจะไปแต่งกลอนเป็นภาษาบาลีได้แต่งกลอนเป็นภาษาบาลีคุณใหญ่เข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
2: คุณก็ต้อง
1: นะเจ้าค่ะ
2: คุณก็ต้องเขียนภาษาธรรมดาก่อนที่เป็นภาษาบาลีเป็นคำที่ไม่ใช่กลอนก่อนให้มันได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำกลอนที่เป็นฉันเป็นคำกาบเนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์โครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคุณต้องมีคำเป็นคำตายคุณต้องนับคำต้นจำนวนคำต้องโอ้มันไม่ใช่คำประโยคธรรมดาแล้วถ้าคุณไปเอาตรงนั้นโอ้หนักอยู่มันไม่ได้มันต้องไปตามลำดับเพราะตรงนี้ deliberate practice คือต้องเป็นไปตามลำดับขั้นหรือว่าต้องเจาะจงไปจุดไหนที่เราคือมันจะไม่ขั้นมันจะมีแบบหลายๆทางไปก็ได้นะในทักษะใดทักษะหนึ่งนั้นแม้แต่ในคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเป็นทางสายกลางเนี่ยมันก็ยังจะมีซอกแซกอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ได้อยู
1: ่อ
2: ันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงว่าชานะเนี่ยชอกระเชยเนี่ยมันคือการเพ่งลงไปตรงไหนที่ว่าเราได้ต้องเพ่งตรงนั้นตรงนั้นเสร็จปุ๊บอย่าไปหน่อยดิตรงนั้นน่ะตรงถัดไปคุณยังไม่ได้เอาตรงนั้นตรงไหนคุณได้คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแล้วคุณขยับไปหน่อยนั่นแหละที่เขาไม่ได้เอาตรงนั้นให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงนะ
1: เจ้าค่ะ
2: คือไม่ใช่ว่าเราจะไปมองแต่ว่าฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ดีตรงไหนนี่ฉันแย่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยคุณผิดคุณดูว่าคุณได้ตรงไหนคุณได้ตรงไหนแต่คุณยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณได้ตรงไหนอ่ะเหมือนอย่างที่ว่ามาสักครู่นะตรงไหนเพลงไหนเราชอบลองร้องครั้งแล้วเราก็จะร้องอยู่แต่ตรงนั้นน่ะไม่ได
1: ้
2: คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่มั้ยแต่ว่าคุณขยับไปอีกนิดนึงตรงที่คุณยังไม่ได้ต่อนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาตรงนั้นนั้นนี่คือนั้นล่าสุดนี่นะเข้าใจมั้ยเ
1: จ้าค
2: ่
1: ะ
2: เอาตรงที่คุณได้แล้วขยับไปอีกหน่อยนึงแล้วยังไม่ได้นั่นแหละเพ่งลงไปตรงนั้นจดจ่อลงไปตรงนั้นซึ่งนี้ก็พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าเริ่มจากศรัทธามาศีลปหุสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแล้วกล้าแสดงธรรมทรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดได้ฌานสี่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเลยนี
1: ่เจ้าค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นลำดับตามขั้นตอนจากพื้นฐานแล้วก็สูงขึ้นไปหรือว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็คือละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปอ
2: ัน
1: นั้นถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: เรียบร้อยเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเป็นแนวทีนี้ไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงอย่างเดียวแล้วก็จึงมีข้อที่9และข้อที่10หรือว่ารายละเอียดมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: โดยข้อที่9นะพระสูตรที่9นี่คือเมื่อสักครู่เนาะชื่อว่าฌานสูตรข้อที่8ข้อที่9นี่ชื่อว่าสันตวิโมกขสูตรว่าด้วยสันตวิโมกสันตวิโมกคืออะไรแล้วก็คือเรามาดูตรงประการที่9ด้วยบทและพยัญชนะนี่นะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันในข้อที่8เลยว่าเรามีอันนี้แต่เรายังไม่มีอันนั้นเราก็เลยทำให้มีอันนั้นหลักอันนี้ด้วยอย่างนี้นะไล่ไป
1: จะได
2: ้ตรงประการที่9ในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌาน4เนี่ยนะประการที่9นี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปสัญญาโดย ทางกายเสียก็หมายความว่าอรูปฌานนั่นเอง
1: อ
2: รูปฌานเมื่อสักครู่ได้ฌาน4ใช่ไหมข้อที่8แต่พอมาข้อที่9ประการที่9ด้วยกันพอดีเลยเป็นอรูปฌานแล้วข้อที่10นี่ก็ประการที่10นี่ก็เหมือนกันนะคือได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเปลี่ยนเฉพาะประการที่9ก็เลยคงจะเป็นชื่อของพระสูตรนี้เหมือนกันแหละว่าอ๋อมันข้อที่8ชื่อว่าฌานสูตรเพราะว่าเขาหมายเอาตรงได้สมาธิมาถึงฌาน4เนาะแต่พอมาเป็นข้อที่9ความต่างกันมีตรงนี้แหละก็เลยตั้งชื่อพระสูตรว่าเป็นสันตวิโมกก็หมายถึงเอาอรูปฌานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ที่มันต่างกันในประการที่9ทีนี้ประการที่ข้อที่10ข้อที่10นี่ก็เหมือนกันลักษณะคำพูดด้วยตัวบทและคุณธรรมต่างๆเหมือนกันจากประการที่1 2 3 4 5 6 7ต่างกันประการที่8และประการที่9ตรงนี้ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงเป็นเรื่องของวิชาละคราวนี้เป็นเรื่องของวิชาหมายถึงวิชา3นั่นเองแล้วก็วิชาอะไรบ้างในที่นี้ประการที่8ก็คือการรึกชาติได้รึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างรึกถึงขันธ์ที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยในการก่อนว่าเราเกิดชาตินี้ก็คือดึกอดีตได้นั่นเองอ่ะ
1: เราดึกชาติได้ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในอดีตเราก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือประการที่8และส่วนประการที่9คือมีตาทิพย์เขาเรียกว่าเป็นจุตูปปาตยา

0: เป็นอะไรของคนอื่นๆแล้วก็ประการที่8และประการที่9นี่ก็เรียกว่าเป็นจุตูปปาตยานการเคลื่อนเคลื่อนนี่คือตายเนาะแล้วก็การอุบัติขึ้นก็คือเกิดเนาะเห็นตรงนี้จุตูปปาตยานเพราะฉะนั้นข้อที่8และข้อที่9ไม่เหมือนกับมาถึงประการที่8ประการที่9ของข้อที่10ไม่เหมือนกับประการที่แต่ละ9ของข้อที่9แล้วก็ข้อที่8มันก็เลยตั้งชื่อมาเป็นอย่างนี้แหละว่าข้อที่10นี้จึงตั้งชื่อว่าวิชชาสูตรเพราะประการที่8และประการที่9เป็นเรื่องของวิชชาแล้วข้อสุดท้ายนี่คือเป็นวิชชาที่3ไง8 9 10จึงเป็นวิชชาที่1วิชชาที่2และวิชชาที่3นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: วิชชาที่3นี่คืออาสวัคคายานก็คืออยู่ในประการที่10พระอาจารย์พยายามจะใช้คำว่าข้อเนาะเรียกเลขข้อของพระสูตรแล้วในข้อนั้นๆมีธรรมะอะไรบ้างเราใช้คำว่าประการประการที่1ถึงประการที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้ท่านฟังจะได้เข้าใจว่าหมายถึงธรรมะข้อไหนแล้วประการเท่าไรในข้อนั้นเราจะได้เก็ตตรงกัน
1: เจ้าค
0: ่ะทีนี้คือ3ข้อเป็นซีรีส์8 9และ10
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งชื่อว่าฌานสูตรสันติวิโมกขสูตรแล้วก็วิชชาสูตรที่สำคัญก็คืออย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนข้อที่8แล้วล่ะว่าเราต้องเจาะลงไปว่าตรงไหนที่เราได้แล้วเรายังไม่ได้ถัดไปตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าทางมันจะมีไปได้แบบหลายๆทางนิดหน่อยนะขยับไปนั้นขยับบางนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไล่เรียงเอาตรงข้อกลับมาที่ข้อที่9ดีกว่าว่าเอ้ยเรามาคิดงี้ฉันมาคิดว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะแล้วฉันก็มีศีลแล้วฉันก็เป็นผู้อุปสูตรแล้วฉันก็เป็นธรรมกถึกแล้วฉันก็เข้าสู่บริษัทแล้วนะแล้วฉันก็กล้าในการแสดงธรรมแล้วฉันก็ทรงธรรมทรงวินัยแล้วฉันก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่ฉันยังไม่ได้สัมผัสสันติสันตวิโมกเลยโอเคนี่คือเขาคิดอย่างนี้หรือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฉันทรงธรรมทรงวินัยฉันมีศรัทธามีศีลมีอะไรจนทรงวินัยแล้วเนี่ยแต่ฉันยังระลึกชาติก่อนพบกว่าไม่ได้เลยฉันก็เลยอยากกันนั้นเลยฉันจะไปเลือกชาติก่อนพบก่อนเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันอาจจะมาอยู่เสนาสนะอันสงัดอันนี้คุณเลือกได
1: ้
0: ข้อที่7มาข้อที่8อย่างเงี้ยข้อที่8ฉันก็จะไปอยู่เสนาสนะอันสงัดดีกว่าหรือหมายถึงว่าประการที่8เนาะในขณะที่ข้อที่10เนี่ยแน่แล้วฉันจะไปเลือกชาติก่อนดีกว่าฉันยังไม่ได้เลยอย่างนี้คุณเลือกได้คุณนำได้
1: เจ้าค่ะตรงท้ายๆนี้เราสามารถขยับทำอันไหนก่อนก็ได้ใน3ประการถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: ก็อันนี้คือตามตัวบทที่มาในพระสูตรนี้นะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการของการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นการฝึกฝน
1: เจาะจง
0: เจาะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: การฝึกฝนชนิดที่เรียกว่า
1: deliberate practice
0: มุ่งเน้นใช่มุ่งเน้นว่าเน้นไปตรงจุดไหนเราก็ไปเน้นตรงจุดที่เรายังไม่ได้ถัดจากตรงนี้เราได้แล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้สำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่10 8 9 10ถัดมาในข้อที่11เราน่าจะได้อีกสักข้อ2ข้อเนาะข้อที่11วันนี้พูดถึงองค์ธรรมคู่กัน5อย่าง1ที่ถ้าเรามี5อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในเสนาสนะที่มีองค์ประกอบ5อย่างรวมกันเป็น10อย่างเนี่ยโอ้นี่คุณจะแบบบรรลุทำได้เลยแน่นอนเลยจะทำไม่นานเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าไงหมายว่าถ้าคุณมี5อย่างนี้ในตัวคุณเองแล้วคุณไปหาที่ที่มันมี5อย่างนี้โอ้โหแน่นอนคุณต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถานที่ไหนมี5อย่างเนี่ยเ

0: นี้ก่อนแล้วคนไหนในสถานที่ที่มี5อย่างเนี้ยมีคุณสมบัติ5อย่างนั้นนะ5อย่างแรกเนี่ยนะโอ้ในคนนั้นน่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์นะ
1: อ
0: ะไรบ้างอะไรบ้าง1เอาตัวคนก่อนนะตัวคนต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้1มีศรัทธามั้ยศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์โอเคว่าไปอีกประการที่1ประการที่2คือต้องมีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่ทำการทำความเพียรปรารภความเพียรพอดีพอดีการปรารภความเพียรนี่ก็จะดูตรงที่ว่าธาตุไฟมันเหมาะสมจะทำให้มีอาพาธน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่3ไม่อ้วกอวดไม่มีมารยาแล้วก็หมายความว่าคอยปรับปรุงตัวมีอาบัติก็แก้ไขเปิดเผยความจริงหมายถึงปรงอาบัติเนี่ยนะในเขาชี้โทษให้เราเห็นปุ๊บเราก็แก้ไขปรับปรุงนี่คือประการที่3ประการที่4นี่เป็นผู้ปรารภความเพียรในลักษณะที่ให้กุศลเกิดขึ้นในลักษณะที่ให้อกุศลดับไปนี่คือประการที่4ถ้ามาประการที่5คือเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆ5อย่างนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจงไปหาที่เสนาสนะที่มี5อย่างต่อไปนี้เสนาสนะไหนมีอีก5อย่างนึงนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1อยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยแม่กระทึกคึกโครมมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานที่มากระทบน้อยโอเคไหมเข้าใจอันนี้คิดว่าเข้าใจนะมันก็มีอยู่แน่นอนอ่ะประเทศไทยเราไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคำว่าไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคือหมายความว่าไม่ใช่ไปอยู่ในป่าดงดิบกันที่ไกลจริงๆต้องเดินทางไกลถึงก็ต้องห่อข้าวไปด้วยไม่ใกล้นักหมายความว่าจนกระทั่งมันมีเสียงอึดทึกคึกโครมในเวลากลางวันมีเสียงวุ่นวายในเวลากลางคืนไม่เงียบเลยอย่างเงี้ย
1: เช่นในเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะอาจารย์
0: ก็จะเป็นไปได้เป็นในเมืองเป็นไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ลมพอดีไม่มีเหลือยุงลมแดดเยอะที่ว่าจะมีภาษาอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเสนาสนะประการที่สองเกี่ยวกับเสนาสนะก็คือมีปัจจัย4ไม่ฝืดเคืองปัจจัย4ต้องไม่ฝืดเคืองโอเคไหมปัจจัย4ก็คืออาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาต่างๆไม่ฝืดเคืองเข้าใจเนาะ
1: เจ้าค่ะมีครบครัน
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: บางที่มีฝืดเคืองก็อาจจะยากนิดนึงหรือบางที่อาจจะเสนาอะไรเขาเรียกว่าปัจจัย4โอ้มีเยอะเลยเยอะเกินประมาณแต่ว่าคือทึกคือโครมคนนี้เข้ากันโหไม่ว่างเว้นหัวกระไดไม่แห้งอย่างนี้ก็ข้อ1ไม่ได้ข้อ2มากเกินไปประการที่1ไม่ได้ประการที่2มากเกินไปแล้วตรงไหนที่มันจะพอดีพอดีประการที่1ประการที่2และที่สำคัญคือประการที่3 4 5ตรงนี้สำคัญมากๆคือมีพระ

0: อยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะประการที่สี่คุณต้องเข้าไปหาเขาและถามได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คืออย่างวัดบางวัดนะคุณใจมีพระเถระที่ฉลาดแต่หูเข้าพบยากสุดๆ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คุณจะเข้าไปหาท่านไม่ได้
1: อ
0: ื
1: ม
0: หรือโอกาสที่จะคือปกติก็จะมีโอกาสที่จะให้เข้าไปอยู่แล้วล่ะนะอาจจะ7วันครั้งหนึ่ง15วันครั้งหนึ่งหรือตามแต่ที่จะโอกาสเหมาะๆเช่นวันสำคัญก็จะมาเทศให้ฟังอย่างนี้นะได้หรือที่เทศให้ฟังเนี่ยเราได้ฟังใช่ไหมก็จะได้โอกาสตรงนี้ในข้อที่3ถึงที่คุณได้ถามเปล่าได้ถามจุดที่คุณสงสัยเปล่าถามเพราะว่าบางทีเราฟังเทศเนี่ยคุณใหญ่ก็ไอ้ตรงที่เราสงสัยเราไม่ได้ฟังก็จะมันก็จะไม่คลายปมให้เราได้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เราก็ไปฟังเรื่องที่เราไม่ได้สงสัยมันก็เอาฟังไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้คลายปมไง
1: เจ้าค่ะแต่บางทีเราก็ฟังแต่เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะปัญญายังไม่ถึงก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะดังนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะถามเพื่อที่จะพระเถระเนี่ยเจ้าค่ะเพื่อให้ท่านช่วยเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างนี้เจ้าค่ะ
0: จะ
1: ได้เกิดปัญญาเข้าใจได้แล้วเจ้าค่ะ
0: เคสกี้เลยที่คุณจะถามเมื่อกี้ว่าก็ถ้าท่านอธิบายเรื่องอะไรที่เรายังไม่เก็ตเลยใช่ไหมมันก็จะมาตรงกับข้อที่8-9-10ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เลยถ้าอะไรที่สมมติเราอยู่ในระดับที่เรามีเป็นพระสูตรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ทรงวินัยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอธิบายเรื่องวินัยเราก็จะไม่เก็ตไงเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเลยไม่ได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้นะข้อ8-9-10นะเพราะนั้นตรงนี้มันต้องถามจุดที่เราไม่เก็ตถามตรงที่เราคาใจต้องได้ถามนี่คือประการที่4ทีนี้ถามแล้วท่านต้องตอบให้เราเข้าใจด้วยนะนี่คือประการที่5นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะเก่งแสดงธรรมแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ถามแต่ตอบมาแล้วเราไม่เก็ตอ่ะข้อ5ก็ไม่ได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ5ก็จึงว่าท่านเหล่านั้นที่เราถามท่านแล้วท่านเมตตาตอบให้เราแล้วเนี่ยต้องสามารถเปิดเผยข้อที่ยังปิดไว้ทำข้อที่เข้าใจยากให้ง่ายเดี๋ยวบรรเทาความสงสัยในประการต่างๆให้เราได้คุณนี่จะเคลียร์ไปทีละปมเคลียร์ไปทีละจุด
1: เจ้าค่ะ
0: และอย่างพระมหาไปวุ่นเป็นต้นคุณใจ
1: เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ตอนพระอาจารย์บวชใหม่ๆนะแบบซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรเข้าใจไหม
1: เหมือนเจ้าค่ะ
0: ไปอยู่
1: อาจารย์ว่าตัวเองมากไปเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์คืออย่างเช่นว่าคือพระอาจารย์ก็บวชอยู่บ่อยๆเนาะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยบวชแล้วมันต้องมีอะไรดีบ้างดิก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันยังไงนะก็เลยก็ได้มีโอกาสไปอยู่วัดป่าดอนไหนทรงใช่ไหมไปเจอหลวงพ่อเพิ่งเป็นเสนาสนะที่สงัดโอเคได้ประการที่หนึ่งของข้อเสนาสนะไม่ไกลนักหมายความว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจาก International Airport คุณไปไม่เกิน2 ชั่วโมง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่ไกลนักเพราะว่ามันไม่มีเสียงหรือคือโครมไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปข้อที่2คือมีปัจจัย4โอเคไปบินบาทก็มีข้าวกินแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองก็โอเคแล้วข้อที่3-4-5ตรงนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สาที่มาถึงตอนนี้ท่านมาอยู่แล้วนะแต่สมัยนั้นเนี่ยท่านก็รู้วิธีการสอนสมาธิทรงธรรมทรงวินัยเสร็จแล้วเราก็ถามท่านได้จุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไงท่านก็ตอบให้เราได้แล้วเราก็เข้าใจโอ้โหก็เลยอยู่ได้คุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ใน5ข้อเนี่ยสำหรับเสนาสนะนั่นแหละมันจึงสำคัญว่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเสนาสนะแบบนี้นะแล้วในเสนาสนะนั้นน่ะมีคนที่มีศรัทธาไหมมีอาพาธน้อยไหมไม่อ้วกอวดไม่มีมารยาไหมปราศรความเบียดเบียนและเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ถ้า5อย่างนี้ของบุคคลและ5อย่างนั้นของเสนาสนะประชุมกันเมื่อไหร่หลวงพ่อพระเจ้ายืนยันไว้ในที่นี้บอกว่าไม่นานไม่นานคนเนี้ย

0: เขาก็จะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุเป็นพระอรหันต์ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมเพราะนั้นตัวเราล่ะสมมติเราตัวเราถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนมีศรัทธาโอเคฉันมีศรัทธาเอ๊ะแล้วมีอาพาธมากหรือมีอาพาธน้อยอาพาธอาจจะก็ไม่ได้มากจนแบบว่านอนติดเตียงเนาะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็พอมีบ้างใช่ไหม
1: ก็เล็กน้อยธรรมดา
0: แต่ไม่มีข้ออื่นไหมแต่ถ้าจาก5ได้4โอ้ก็ยังดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณไปอยู่ในเสนาสนะที่มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยคุณใจมันก็เบอร์ชั่วได้
1: เจ้าค
0: ่ะเบอร์ชั่วเนี่ยคือหมายความว่าเราก็เอาบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่มันจะคอนเซปต์ของข้อประการที่1ของเรื่องเสนาสนะคือคุณมีที่หลีกเล่นหรือเปล่า
1: เจ้าค่ะที่สงบนะคะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ที่มันจะไม่คือโคลงใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัย4โอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติปัจจัย4ไม่โอเคแล้วก็อาจจะมีเหลือบยุงลมแดดบ้างแต่ว่ามีพระเถระข้อ3 4 5มีไหมประการที่3 4และ5ของเสนาสนะถ้ามีนะควรอยู่นะ
1: คือ
0: มันอาจจะไม่เพอร์เฟคหรอกนะก็ได้บ้างอาจจะหย่อนตรงนี้ตึงตรงนั้นแต่ถ้ามันมีคุณสมบัติใดๆที่มันจะเข้าเกณฑ์พวกนี้เอาเลยนะ
1: อ
0: ยู่หรือเวอร์ชวลก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เวอร์ชวลได้หลายๆอย่างเนาะหรืออย่างท่านผู้ฟังเนี้ยฟังรายการธรรมะรับบรุณเราสามารถสอบคำถามได้แต่พระอาจารย์ตอบไม่ได้แล้วเราถือว่าเข้าใจเรามีคุณสมบัติ5อย่างนั้นตัวเราก็เห็นธรรมะได้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ลึกซึ้งลงไปเป็นตามลำดับได้เหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะซึ่งอนิยมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยเกินกว่าเป็นหมื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นหมื่นเป็นแสนคน
0: อ
1: ะที่ว่าเติบโตมาจากการรับฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ10กว่าปีมาเนี่ยแบบว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ลงมือที่จะปฏิบัติบูชาอย่างจริงจังด้วยโยมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
0: อัน
1: นี้ก็สังเกตจากการที่ตัวโยมเองอย่างเงี้ยได้มาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ความรู้ทางด้านศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นสามารถวางใจของตัวเองได้เย็นลงมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่ามีความสุขสงบทางใจนะเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็จะสังเกตได้ว่าในทุกๆปีที่เรามีการกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามมีอะไรมามากมายเลยที่จะมาถามพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้โยมว่านี่คือผลเขาเรียกว่าเป็นผลบุญของการเผยแผ่พระศาสนาหรือคำสอนของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเป็นพระเถระที่จะชี้แจงชี้แนะสอนพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าค่ะโยมว่าอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ฟังเป็นบุญของตัวโยมเองแล้วก็เป็นบุญของตัวพระอาจารย์ด้วยที่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะเจ้าคะแล้วก็ได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบด้วยว่าก็ทุกๆปีในช่วงเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนเราก็จะมีการจัดงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเรียกว่างานบุรพาจารย์วันบุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ก็จะจัดวันที่30สิงหาคม
1: เดือนหน้านี้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่ที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ที่คณะสูงกุฏินานาชาตินี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยรายละเอียดของงานก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ในช่วงเดือนสิงหาคมทุกวันอังคารพระอาจารย์ก็จะนำเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในช่วงของการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวก
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้วยให้ดูฟังได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่า ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5นะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ใช่ๆ
1: เพราะว่ามีวันเดือนสิงหาคมนั้นจะมีอยู่5สัปดาห์มี5อาทิตย์นะเจ้าค่ะอาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2569เนี่ยที่จะรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภัสโสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนและเป็นองค์ที่ได้เมตตาที่จะส่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาจัดรายการธรรมรปรุณให้เราได้รับฟังกันมาเป็นเวลา 45 ปีแล้วนานจนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะก็จำกันไว้ว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมเราจะมาพบกันที่เรียกว่าวัดบวรนิเวศที่อาคารตึกสูงนานาชาติถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เ
1: จ้าค่ะส่วนรายละเอียดนั้นก็ค่อยว่ากันซึ่งปีทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะทีเดียวนะเจ้าค่ะคับคั่งเขาเรียกว่าอย่างนั้นมารำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์กันค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณคงจะเสนอพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เพียงแค่นี้นะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่สำหรับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะ
0: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
12: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
5: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
13: นางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
14: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชว์ห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ25 กรกฎาคม 2569ครับขึ้น11 ค่ำเดือน8ปีมาเมียวันนี้อยู่กับผมอานนท์ตะสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ Facebook Live ของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก
1: ำลัง
0: เข้ามาช่วยกันเช็คด้วยนะคะแล้วก็สามารถฟังกับเราได้เหมือนเดิมค่ะทางสถานีวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่ Facebook เนี่ยก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ทักทุงทักทายกันได้ช่วงเช้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้เดินเนี่ยเดินมาเหงื่อซกอยู่ แต่อากาศกทมดินแดงตอนนี้ก็
0: ตอนนี้เย็น
1: อยู่
0: แต่ว่ามันมีความอบอ้าวอยู่ในทีก็แปลกนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศมาอัปเดตกันก่อนเลยดีกว่านะ
1: เราไม่ทักทายทีมงานกัน
0: สักทีหรอทักทายทีมงานนะได้
1: วันนี้
0: มีใครพี่
1: วันนี้คือกับคุณป๋องสุภเลิกธรรมฤดีด้วยทีมงานทั้งเทคนิคนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับก็หมุนคลื่นมาเจอกันนะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่างที่บอก Facebook แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: แห่งประเทศไทย
1: นะครับอากาศเป็นไงครับ
0: อัปเดตกันได้แล้วเนาะเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจริงๆแล้วมีประกาศออกมาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบเนี่ยช่วงวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวรวมถึงประเทศเวียดนามตอนบนด้วยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกต่างหากนะขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมและแน่นอนว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ล่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือที่เดินเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรงดออกจากฝั่งซึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนต้นแล้วก็จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนคือจริงๆเขาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแล้วก็ยังอยู่จนถึงวันนี้อันนี้สำหรับพายุโซนร้อนนะนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้วยแล้วก็ประเทศจีนบริเวณมณฑลกวางตุ้งซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีข่าวอยู่ว่าจีนก็เรียกได้ว่าโดนธรรมชาตินะคะก็ถล่มอยู่นะประเทศจีนในช่วงวันพรุ่งนี้26 ถึง 27 กรกฎาคมโดยพายุเนี้ยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ที่ประเทศจีนส่วนใครที่เดินทางไปประเทศจีนตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศไว้อย่างดีด้วยส่วนใครที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องวางแผนในการใช้ชีวิตในการเดินทางแล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดต่อได้ที่ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะหรือโทร1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงหรือที่แน
1: ่
0: ๆหมุนเข้ามาที่คลื่นเราเนี่ยแหละก็จะเจอพยากรณ์
1: อากาศ
0: เช่นเดียวกัน
1: ช่วงต้นชั่วโมงบางต้นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้เองถ้าภาพรวมของวันนี้เนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งด้วยภาคอีสานก็ 70% นะครับภาคกลางฝน 60% ภาคตะวันออกนะครับฝน 70% กรุงเทพปริมณฑลฝน 60% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะ 70% ส่วนฝั่งอ่าวไทยฝน 40% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ทางปภ.เขามีการส่งเซลล์บอสแคทเนอแจ้งเตือนพี่น้องอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระพงจังหวัดอำเภอกระปงนะจังหวัดพังงาก็ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยอันนี้ส่งไปเมื่อวานนี้แล้วพี่น้องชาวพังงาน่าจะได้ข้อความกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางปภ.เองเขามีการแจ้งเตือน61 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับให้เฝ้าระวัง ังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ประกาศแจ้งเตือนมาทีนี้ทางปภ.เขามีการระบุจังหวัดพื้นที่61จังหวัดจริงๆก็เกือบทั้งประเทศเลยเนอะ61จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ย14จังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ18จังหวัดครับก็เกือบทั้งภาคเลยเนอะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลาง20จังหวัดก็เกือบทั้งภาคเลยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรปราการนะครับส่วนภาคใต้9จังหวัดครับชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังการส่วนจังหวัดของภาคใต้3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงระนองครับอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและก็กระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคูรับบุรีแล้วก็ภูเก็ตทั้งอำเภอทุกทั้งจังหวัดทุกอำเภอครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ในประเทศไทยนะที่เราจะต้องเตือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทางการจีนเนี่ยก็ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะคะความรุนแรงเนี่ยระดับสีส้มเลยนะน้องก้นนะคะที่อาจจะพัดถล่มหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้โดยสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็ได้รายงานนะคะได้บอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือว่า NMC ในวันนี้นะเมื่อวานที่ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนะดิฉันพูดถูกหรือเปล่าโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับโอ้ที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะรวมถึงมณฑลกวางตุ้งแล้วก็มณฑลฟู่เจี่ยนด้วยซึ่ง NNC เนี่ยยังคาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งแล้วก็เขตจางฟู่ของมณฑลฟู่เจี่ยนนะคะในช่วงค่ำของจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันนี
1: ้
0: ซึ่งจริงแล้วไทยกับจีนเนี่ยมีไทม์โซนที่ต่างกัน1ชั่วโมงเองนะคะก็อาจจะได้ก็เช็คได้จริงๆเช็คได้นะเพราะมันใกล้กันมากนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวแล้วก็พายุลูกนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็อ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะ
1: ครับผมเรื่องของอากาศก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าช่วงเขาบอกว่าถ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้อย่างของแจ้งเตือนล่าสุดที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเนี่ยเริ่มแหละใกล้เดี๋ยวพอเริ่มเข้าสิงหากันยาอะไรแบบนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นแล้
0: วก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยไหมน้องต้น
1: เข้าพรรษาอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์
1: ที่จะถึงเนี้ยแหละที่จะเข้าพรรษาด้วย
0: เข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่เรารู้กันเนาะก็จะให้พาเข้าไปจำพรรษากันนะจะได้ไม่ต้องเปียกฝุ่นเปียกฝนหรือว่าเดินออกมาเหยียบต้นกลุ่มต้นกล้าพันคุ้มพันข้าวของชาวบ้านนะคะไอ้ดิฉันทำไมวันนี้ดิฉันมีคำสร้อยเยอะจัง
1: ชาวบ้าน
0: ต้นกลุ่มต้นกล้าใครติดคำสร้อยหรืออะไรว่ามาแชร์กันได้นะนะคะ
1: แล้วจริงๆคนไทยเนี่ย
0: คนไทยติดนะคำสร้อย
1: ใช้คำสร้อยเยอะนะไปกลับบ้งกลับบ้าน
0: ไม่
1: เราคือดูรู้โดยอัตโนมัตินะ
0: แล้วเป็นทุกยุค เป็นทุกวัยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีโซเชียลหรือว่าไม่ได้มีแบบโอ้ยโทรศัพท์ที่จะมาคุยกันอะไรแบบนี้ได้แต่รู้กันหมดนะก็ ถือว่าเป็น DNA คนไทยละกัน
1: กินคงกินข้าว ใช่ปะ
0: ใช่ใช่ใช่มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ควรเราต้องระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโรคหลายๆคนเนี่ยลืมกันไปแล้วมีโรคนี้อยู่ด้วยที่เคยระบาดอยู่นะโรคฝีดาดวานอนค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่โรคฝีดาดวานอนเนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทางกรมควบคุมโรคของไทยก็ได้ย้ำกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตอาการแล้วก็รีบพบแพทย์โดยทันทีโดยนายมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้บอก ว่ากรมควบคุมโรคของไทยนะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานนอนที่หลายๆคนก็ลืมไปละนะคะว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อไม่นานมานี้เองโดยข้อมูลเฝ้าระวังเนี่ยระหว่างวันที่มีข้อมูลนะระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว139รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2รายซึ่งทั้ง2รายเนี่ยมีเชื้อ HIV ร่วมด้วยนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพศชาย135รายจริงๆก็มีเพศหญิงอยู่ด้วยแหละนะคะแล้วก็คละสัญชาติกันไปส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติไทยรองลงมาก็คือเมียนมาแล้วก็สัญชาติอื่นๆโดยพบการกระจายตัวอยู่แถวไหนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆตามหัวเมืองนะแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวคือตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งตระหนกไปนะแต่ว่าก็ต้องให้ระมัดระวังเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ว่าประชาชนก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะโดยการเข้ารับการรักษาอย่างโดยเร็วด้วยนะเมื่อมีอาการสงสัยเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีนี้มาดูกันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะมีประวัติเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยในปีนี้ค่ะปี2569ติดเชื้อสายพันธุ์เคล็ด IB แล้วก็พบว่าผู้ป่วย76รายเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ซึ่ง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ากำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศเลยทีเดียวทีนี้โรคฝีดาษวานนอนค่ะสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งจากพื้นตุ่มหนองสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะ
1: ค
0: โดยคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดควรระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มีอาการผิดปกติทางผิวหนังด้วยนะคะแน่นอนว่าพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนเริ่มรู้สึกเป็นกังวลละจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเฝ้าระวังได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกหรือว่ากังวลมากเพราะว่ามันติดได้จากการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้คนที่ติดเชื้อหรือว่าไปสัมผัสทางอวัยวะเพศทวารหนักปากมือเท้ารวมถึงคนที่มีไข้
1: คือต้องใกล้ชิด
0: จริงๆนะแต่คนที่ไอจามแต่ถ้ามีสารคัดหลั่งออกม
1: า
0: แล้วเรารับเชื้
1: อ
0: เรามีแผลแล้วรับเชื้อติดได้ไหมติดได
1: ้
0: ก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันหรือว่ามีอาการแบบนี
1: ้
0: ก็ต้องเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยรีบไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราไม่ได้เข้าถึงยากอีกแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของสปสช.เอหรือว่าบัตร30บาทเองเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองก็สามารถเข้าไปเขาเรียกว่าจองสถานที่พยาบาลที่เราไปตรวจได้รับการตรวจได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมีการรับยาได้ด้วยนะนะยาใกล้บ้านหรือว่าตรวจใกล้บ้านสามารถไปได้เลย
1: ตามสิทธิ์ที่ท่านมีนะครับ
0: ตามสิทธิ์เลยนะไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะเข้าถึงไม่ได้ยากเลยนะคะ
1: ครับผมแต่จริงๆความสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาร่างกายของตัวเองนะ
0: อุ้ยจริงๆใช้สูตรของการที่เราดูแลตัวเองช่วงโควิดมาได้เลยนะยังเหมือนเดิม
1: กินล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆสวมแมสในที่ที่คนเยอะๆอะไรแบบนี้เพื่อกันพวกฝุ่นพวกเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นละอองสารละอองฝอยอะไรต่างๆนานา
0: แล้วก็การรับประทานอาหารก็สามารถกินร้อนช้อนกลางล้างมือได้นะคะยังใช้ได้เลยค่ะ
1: ครับผมไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความน่ายินดีของทางวัฒนธรรมไทยของเราน่ายินดีหลายเรื่องเลยนะช่วงนี้เรื่องแรกเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเขามีการขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆนี่เขาใช้ชื่อนี้นะอันซีนไทยๆคัดเลือก76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศมาต่อยอดชื่อคอนเซ็ปต์เขาดีมากเลย Root to Rich Root ก็คือรากฐานถูกมั้ย To Rich ก็คือสู่ความแบบล้ำค่า
0: ความร่ำรวย
1: ซึ่งจะชูมรดกภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ทางนางสาวสาวิตาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเขามีนโยบายนี้แหละอันซีนไทยๆเนี่ยมาคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องความโดดเด่นทั้ง แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมาสร้างการรับรู้แล้วก็เผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมในมิติร่วมสมัยมาต่อยอดทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาให้ขายได้พูดง่ายๆแล้วกันเอาทุนวัฒนธรรมมาขายได้ภายใต้แนวคิดรู้ชูริจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจเขาจะเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเขาจะร่วมมือกับส่วนภูมิภาคดำเนินการคัดเลือก2ระดับนะครับจนได้ผลการคัดเลือกครบ76จังหวัดก็จะมี76รายการแบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม60รายการแล้วก็พวกเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอีก16รายการนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอันที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเช่นผาแดงรอยสี 3,000 ปีของกาญจนบุรีนะครับมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งของกาฬสินธุ์มหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรนะของกำแพงเพชรส่วนประเภทเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอย่างเช่นตีคลีไฟของชัยภูม
0: ิ
1: กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจัดงามของกระบี่นะครับหรือว่าเทศกาลลูกเทศกาลต่างๆนานาของหลายๆจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเช็ครายชื่อทั้งหมด76รายการเนี่ยนะครับทาง Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าบินไปรอรุ้นแล้วนะครับที่ยูเนสโกใช่ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองเขาเชิญชวนคนไทยนะรอลุ้นเลยการประกาศผลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกให้ไปลุ้นกัน 25-26 กรกฎาคมนี
0: ้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซ
1: ึ่
0: งทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ที่แน่ๆล่ะได้บินไปแล้วใช่ไหม
1: กำลังแล้ว
0: เตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนะคะที่คาดว่าจะเข้าการประกาศผลการพิจารณาในวันพรุ่งนี
1: ้
0: ก็รอฟังกันซึ่งมีการจัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6มรดกโลกแห่งแรกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยทีนี้เขาเตรียมเนี่ยไม่ได้แค่เขาบินไปเตรียมอย่างเดียวนะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเตรียมมีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็จะมีพิธีรำโนรามีการจัดการแสดงแสงสีเสียงอันนี้คือเขารู้ผลกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าไม่รู้เนาะแต่ว่ามีเซน
1: เขาต้องไปลุ้นต้องไปลุ้น
0: แต่ว่าต้องเตรียมถือเผื่อได้มาปุ๊บก็จัดเลยนะคะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีการประเดิมเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งชาติแล้วก็เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ100ปีวัดพระวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2570ด้วยนะคะซึ่งในวันที่26กรกฎาคมนี้เป็นวันแรกซึ่งภายในนิทรรศการเนี่ยนำเสนอหน่
1: อ
0: ยมีนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสถานสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชผ่านโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุเอกสารโบราณแล้วก็สื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วยรวมถึงวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่ามากกว่า100รายการค่ะแล้วก็คุณใครที่สนใจนะคะก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมมรดกโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วว่าทางด้านของสวทของเราก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยเนาะ76จังหวัดผู้สื่อข่าวของเรานะรุ่นนี้ฉันเองก็เขาก็อยู่นครศรีธรรมราชเหมือนกันอาจจะเอานำมาพูดคุยร่วมกันคุยในรายการนะ
1: นะคะเดี๋ยวรอดูกัน
0: นะคะ
1: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอประกาศกันน่าจะอาทิตย์วันอาทิตย์แหละที่ว่าจะมีประกาศอย่างทางการ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: พอพูดถึงเรื่องหอมซ้อนนี่คุณทองพูนบอกว่าคำซ้อนและคำซ้ำใช้เยอะมากในภาษาไทยครับผมจบเอกภาษาไทย มาคอนเฟิร์มนะคนจบเอกภาษาไทยมาแล้วนะคะอ่ะที่หันคาชัยนาทไม่มีฝนตกเลย
1: ร้อนหรือเปล่าครับอากงอากาศ
0: น่าจะร้อน
1: อากงอากาศ
0: นะเป็นคำพูดติดปากเรานะนะคะมีใครอีกบ้างนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะ
1: มีพี่ติมคลองเตยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ พี่นงรักส่งติ๊กเกอร์ดอกไม้ให้ดอกไม้มาเนอะ
0: ค่ะคุณมารีชุ่มเย็นคนป่งคนป่วย
1: ใช่
0: คนป่วยคนป่วยเป็นอะไรอ้าว
1: มีพี่นาคอนงค่ะสวัสดียามเช้าอำเภอแสวงหาอ่างทองจ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนพี่วนิดาฟังจากสทแม่เสรียงครับ
0: แม่เสรียงชัดไหม
1: สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกคน
0: จ้า
1: ทุกท่านเจ้ารับฟังทางสทแม่เสรียงเจ้า
0: ค่ะ
1: คุณพี่คนมีสีบอกวันเสาร์คนข่าวสวย
0: ว้าดิฉันน่าเลย
1: น่าใช่ครับ
0: ไม่บอกคุณโดนชมว่าหล่อแล้วนะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: พี่นันทิการส่งสติกเกอร์มานะครับ
0: ค่ะ
1: พี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวพี่คุณพี่ครูนิดปริชยา
0: ค่ะ
1: อยู่จากจากพิษณุโลกนะครับพี่พับพึงนะพี่พับพึงอยู่พิจิตรนะครับพี่พิกุลสวัสดีข่าวยามเช้ามีความสุขกันทั่วหน้านะจ๊ะ
0: ค่ะ มีใครอีกบ้างจันทบุรี26องศาม
1: ีพี่คมสันจันทบุรีเนอะ26องศามีพี่ทองพูนฟังจาก AM 891นะครับที่ภูเตยวิเชียรบุรีนะครับพี่ประภาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับพี่พงษ์นเรศ
0: ค่ะ
1: พี่วันดีบอกอยุธยาก็ไม่มีฝน
0: ไม่มีฝนพิกัดบริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองค่ะฝนไม่มีอุ้ยอัปเดตเรียลไทม์เลยใครอยากไปเที่ยวไปได้นะนะฝนไม
1: ่
0: มีนะนี่ไงอยุธยาก
1: ับ
0: ตอนนี้ไม่มีนะแต่อีกสาม
1: ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะตก
0: ต้องอัปเดตนะคะอัปเดตสภาพอากาศกัน
1: จริงๆอยากไปไปอยุธยาก็ได้นะหยุดยาวเนี่ย
0: ใช่
1: หยุดยาว3วัน
0: ดิฉันตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟไปอยุธยาเหมือนกันนะคะ
1: ในช่วงหยุดยาวเนี่ย
0: ช่วงหยุดยาวช่วงหยุดยาวแล้วก็จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะเลยเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจริงๆมีกิจกรรมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วงท้ายแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกก่อนดีกว่านะคะคุณครึกแก้วพิบูลรอเราอยู่แล้วนะคะกับตีคองร้องข่าวเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤษแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสักกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบต.ให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Passเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง 2,300,000 คนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพ ซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริง

สหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับการตัดสินใจของกัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการที่ไทยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยในแง่ของความโปร่งใสและความร่วมมือของไทยนั้นยังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่เป็นทางฝากฝั่งกัมพูชาครับเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยไม่เปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นตั้งข้อสงสัยในเจตนาเรื่องนี้ครับและก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งฝ่ายไทยนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับไทยได้วางแผนและเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพร้อมหารือกับที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงชายแดนซึ่งการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่บังคับผลทางกฎหมายจึงควรให้โอกาสการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศครับซึ่งทางกัมพูชาครับก็ยื่นกระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสไปแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสุภจีเร่งหารือสหรัฐหลังประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่ย้ำต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ดร.กิริดาเผาพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับ

พร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ6040อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Daily เดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Daily นี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Daily เพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2องค์กรครับและการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติโดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้ง2ประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงินอีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลก
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2คนกันต่อแล้วก็ทีมงานของข่าวยามเช้ากันด้วยนะครับมาดูกันที่1เรื่องที่หลายคนตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ
0: ันนี้อัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันอันนี้เป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเค้ามีมติออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเค้าจะนําเสนอครม.เดี๋ยวเค้าประชุมครม.กันวันจันทร์นี้นะทุกที่ครม.ประชุมกันทุกวันอังคารแต่วันอังคารตรงกับวันหยุดเขาเลยเลื่อนมาประชุมวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่27นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในผลของการประชุมเนี่ยนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเขาออกมาเปิดเผยมติของที่ประชุมอันนี้สำคัญมากคือเขาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ตอนแรกเนี่ยรายเดิมเดี๋ยวก็จะหมดในสิ้นเดือนนี้เขาขยายต่อให้อีก2เดือนไปจนถึง30กันยายน69นะครับโดยที่ผู้ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมและเดี๋ยวกำหนดให้ผู้ผ่านโครงการในปี69คือโครงการใหม่เนี่ยค่อยมาใช้สิทธิ์พร้อมกันก็คือ1ตุลา69นะครับนอกจากนี้เขาขยายเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้ด้วยสำหรับรายใหม่นะครับจากเดิมเขาให้ทบทวนสิทธิ์ได้แค่สิ้นเดือนนี
1: ้
0: นะครับเขาขยายให้ไปจนถึง31สิงหา69ผ่าน4ช่องทางคือเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการนี่แหละเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ก็จะขึ้นมาเว็บแรกเลยหรือว่าจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังแอปทางรัฐหรือว่าจุดลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็คือกรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินและก็ธนาคารอิสลามนะครับแล้วก็ขยายเวลาในการที่เราจะต้องไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อจะแก้ไขข้อมูลเนี่ย20กันยายน69นะครับเท่ากับว่าท่านน่ะยื่นขอทบทวนสิทธิ์สมมุติว่ารอบใหม่เนี่ยพี่ไอเคยได้บัตรเดิมมาก่อนแล้วรอบใหม่ไม่ได้แต่รู้สึกว่าอ้าวฉันก็ยังเข้าเกณฑ์อยู่น
1: ะ
0: ก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้คือยื่นผ่าน5ช่องอ่า4ช่องทางที่บอกไปภายในวันที่ภายในวันที่31สิงหาคมก่อนพอไปยื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดูว่าคุณติดขัดตรงไหนเช่นมีเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์สมมตินะครอบครองรถยนต์เกินหรืออะไรแบบนี้ก็ไปปรับปรุงข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งการไปปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยแก้ได้ถึง20กันยายน69
1: เข้าใจแล้วนะ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังเห็นชอบเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้จัดสวัสดิการให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนมากขึ้นทั้งเรื่องของจำนวนสิทธิ์อากรรมสิทธิ์ที่มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานมากแล้วไงรถเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงเรื่องของการโอนลอยการถูกสวมสิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับข้อมูลของผู้เรียนการศึกษานอกระบบที่ตอนแรกโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาไปปรับเกณฑ์มาใหม่ให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเสนอครม.ต่อในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเองเขามีการจัดทำศูนย์ One Stop Service เนอะให้ทั้งทางจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการประสานตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกประชาชนในการแก้ไขข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยครับ
1: ค่ะโอ้แน่นอนว่าพอรัฐบาลได้มีการขยายเวลาแบบนี
0: ้
1: ทุกคนก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
0: ครับ
1: คำว่าใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ต้องเป็นสิทธิ์ที่มันเป็นสิทธิ์จริงๆด้วยนะนะคะ
0: ครับ
1: ว่ากันไปเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เราอยากที่จะมาอัปเดตกันในเรื่องของอะไรเดี๋ยวใบจราจรไหม
0: ใบจราจรก็ได
1: ้ว่าก็เป็นเรื่องประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของตำรวจกับขนส่งเนี่ยเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรซึ่งเริ่มนะ1สิงหาคมนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวนะคะสำหรับผู้ค้างชำระค่าปรับเนี่ยไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงนะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการตกลง MOU กันนะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งจะเริ่มใช้ใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยค้างชำระค่าปรับนะคะแล้วก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าเกิดว่ายังไม่ชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันไปก็มีการ MOU กับหลายๆหน่วยงานแล้วนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะน้องต้นมีเรื่องนึงที่เราอยากจะอัปเดตเช่นเดียวกัน
0: ชวนเที่ยว
1: ช่วงของวันหยุดต้องชวนเที่ยวแล้วล่ะนะคะสำหรับเรื่องของวันหยุดยาวนะคะในกรุงเทพมหานครใครที่อยู่หรือว่าอยากที่จะมา เดินทางมาเที่ยวได้ไหมนั่งรถไฟจากอยุธยามาเที่ยวกรุงเทพได
0: ้
1: ไหม
0: ได้สะดวกมากๆเพราะว่าเขามีงานเนื้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จริงๆจัดกันไปเมื่อวานนี้วันแรก
1: เป็นวันเปิด
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกันยาวๆไปจนถึง31กรกฎาคม69 9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการเขามีพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์225รูปนะครับมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะไปเล่นในวันที่27วันจันทร์นี้5โมงเย็นนะครับที่สวนสาธารณะป้อมพระกาป้อมมหาการ
1: จริงๆฉันตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าไปดูคุณโก้มิเตอร์แซกแมน
0: ใช่ซึ่งมาวันนั้นด้วยวันที่27ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลองต่างริมคลองที่เขาบอกเนี่ยนะครับอย่างถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะถือว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ร่มรื่นแล้วก็น่าเดินมากๆมีนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเทศกาลย่านหนังสือตลาดนั้นมืออาตลาดหนังสือมือสองร้านค้างานคราฟนี่ใครที่ชอบงานคราฟเนี่ยไปได้นะถนนคนเดินคลองหลอดคลองหลอดเนี่ยจะมีในส่วนของตรงวัดราชบพิตรและอีกตรงนึงคืออยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยอยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยนะครับแล้วก็ตรงวัดราชบพิตรแล้วก็วัดราชนัดน
1: า
0: ตรงวัดราชนัดนาเนี่ยก็จะมีพวกศูนย์รวมของดี50เขตนะครับแล้วก็อาหารครบครันเลยนะครับรวมไปถึงถนนคนเดินคลององอ่างมีสตรีทอาร์ตแล้วก็ถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้มีแข่งเรือยาว
1: เดี๋ยวนะคุณมีทั้งหมด5ที่ก็คืออันนี้ดิฉันกำลังนึกภาพตามนะเดินยาวเลยนะตั้งแต่คลองหลอดรัดวัดราชรัตดาไปถึงคลององอ่างคลองบุรุงพุงเกษตรคือทั่วกรุงเลยนะเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์จริงๆนะคะ
0: ก็จัดกันไปยาวๆ 24-31 กรกฎาคมนี
1: ้
0: 9 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มครึ่งไปเที่ยวชมกันได้หรือว่าถ้าใครอยากดูวงดนตรีกรมก็วันที่27นะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านของภูมิภาคก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ก็จัดโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์มีการเชื่อมประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสุรินทร์นะคะไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวในมิติของศาสนาตามรอยศรัทธาธรรมแล้วก็มีเรื่องราวกับศรัทธาที่นำทางด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นอยากที่จะให้หลายๆคนเนี่ยมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมีการบรรยายด้วยนะเมื่อวานนี้นะคะพระบารมีปกเกล้าชาวสุรินทร์แล้วก็มีการเสวนาด้วยวันนี้นะ25กรกฎาคมมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมตามเส้นทางศรัทธานำผู้เข้าร่วมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: นี่ของจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดบุรพารามศาลหลักเมืองสุรินทร์นะคะอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วก็กลับมาชมโบราณวัตถุพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ไปเที่ยวกันนะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้และนี่คือทั้งหมดข่าวยามเช้าวันนี้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์